0: ริมาณน้ำได้ซึ่งที่เกิดเหตุบริเวณนี้ไม่เหมือนกับที่เกิดเหตุถนนทรุดบริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลที่โครงสร้างอุโมงค์ยุบลงมาแต่ในกรณีนี้เป็นการพบรอยรั่วซึ่งกำลังเร่งอุดรอยรั่วและขณะนี้ยังรักษาระดับน้ำที่รั่วออกมาไม่ให้เพิ่มขึ้นได้ขณะเดียวกันทางครฟม.ได้ติดตั้งเครื่องที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของตึกว่าจะมีการเคลื่อนตัวของอาคารในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่เพื่อความปลอดภัยโดยตึกที่ห่วงว่าจะได้รับผลกระทบไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ส่วนอาคารอื่นๆข้างเคียงก็เตือนให้มีการเฝ้าระวังทั้งนี้จากการรับฟังสถานการณ์จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และจะเร่งแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ออสซัมฮัสซันผู้จัดการทีมชาติอียิปต์ได้ประกาศว่าจะไม่ติดตามเกมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026ที่เหลืออยู่อีกต่อไปเนื่องจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวไร้ซึ่งความยุติธรรมและเต็มไปด้วยกลโกงรวมถึงการล็อกผลการแข่งขันล่วงหน้าหลังจากเชื่อว่าลูกทีมได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในรอบ16ทีมสุดท้ายที่พ่ายแชมป์เก่าอาร์เจนตินา 2-3 โดยหลังจบเกมฮัสซันยอมรับว่าตนเองรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับประกาศว่าจะไม่รับชมการแข่งฟุตบอลโลกแม้แต่นัดเดียวที่เหลืออยู่เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนต่อสิ่งที่เขามองว่าไม่มีความยุติธรรมขณะเดียวกันมอสตาฟาซิโก้กองหน้าชาวอียิปต์ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและทีมงาน VAR อย่างรุนแรงด้วยเช่นกันผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกคู่ที่น่าสนใจไครัตอามาตี้ชนะซูสเจสกา 2-1 ฟอร์ราเจลินที่เหลือ10คนแพ้ FC ไอเบเรีย 2-3 CS เปโดคุปเสมอเอกนาเทียโรโกชัยที่เหลือ10คน 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกคู่ที่น่าสนใจซีราชนะเตเปโดคูไตซี่ 3-0 และดิฟเฟอเรนเก้ 0-3 เสมออิลเวส 0-0 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

นายกรัฐมนตรีเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ9ถึง10กรกฎาคมนี้ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงเจอฝนตกหนักบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเฉพาะพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพายุไต้ฝุ่นบาวี่มีแนวโน้มขึ้นเกาะไต้หวันและภาคตะวันออกของจีนไม่เข้าสู่ประเทศไทยสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางกองกำลังบูรพาสกัดจับชาวไทยลักลอบเดินทางกลับประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติด้านอำเภออรัญญประเทศ3คนหลังลักลอบเข้าไปทำงานในปอยเปตกัมพูชาส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพบกจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำน้องๆในโครงการผู้นำเยาวชนไทยร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเทิดทูนสถาบันร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดพะเยาสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาทรัมป์ขู่การโจมตีตอบโต้ของสหรัฐจะรุนแรงขึ้นหากอิหร่านยังไม่หยุดยิงเรือในช่องแคบเฮอร์มุสล่าสุดราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่าอีก3ดอลลาร์หลังการโจมตีรอบใหม่ฉุดหุ้นวอลสตรีทและทองคำขยับตัวลดลงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกThank you.

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับมาฝากกันในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: ครับมาทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio กันสักหน่อยฮะเป็นยังไงบ้างมีท่านไหนบ้างที่เข้ามาแล้ว
1: กับก็คุณนิตยาบางกรวยนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์นี่นะคุณสวัสดิ์ชาดาก็ทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: คุณพุทธดีจากกองทัพภาคที่4นะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ยังมีคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็มีคุณธิดาโตมาสฮะ
0: ครับเป็นแฟนรายการของเรานะครับวันนี้มีคุณดกมลเทวพิทักษ์คอยตอบคำถามบอกว่าวันนี้มีแนวโน้มฝนเยอะอยู่นะคร
1: ับ เมื่อวานตกหนักเลย
0: ใช่ครับคุณต้นน้ำปรมินทร์ด้วยนะครับคุณบัวลอยบัวพรหมีจากปทุมธานีนะครับทักทายในยามเช้าวันนี้กับข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทอดพระเนตรนิทรรศการ48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาโดยเฉพาะการใส่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาในการแล่นใบและก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนแล้วก็ประโยชน์ของเขื่อนในด้านการผลิตด้านในการผลิตไฟฟ้าด้านการชลประทานด้านการประมงด้านการท่องเที่ยวด้านการบรรเทาอุทกภัยรวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
1: ครับอีกทั้งยังส่งทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนราชประภาแห่งนี้นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายและทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแห่งนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่30กันยายนย้อนไปในปีพุทธศักราช2530นะครับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนราชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟแห่งชาติที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมีการสั่งผ่านระบบการสื่อสารทางไกลนะครับมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศชาติและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปครับ
0: จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภานะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเสร็จแล้วก็พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาด้วยจำนวน12โรงเรียนครับ
1: ครับ
0: เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
1: ครับก็โอกาสนี้นะครับทรงปลูกต้นเขี้ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับและทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักกีฬาคณะกรรมการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
0: ครับต้นเขี้ยมนะ
1: ครับ
0: เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมแก่กำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชา โดยเมื่อวานนี้กรมแพทย์ทหารบกได้จัดพิธีรับพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมดุสิตธานีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยมีพลโทเกรียงไกรประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนแม่ทัพภาคที่1ผู้แทนแม่ทัพภาคที่2คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและครอบครัวของกำลังพลผู้รับพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมเข้าร่วมพิธีด้วยครับ
1: ครับการพระราชทานในครั้งนี้นะครับมีกำลังพลที่ได้รับพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมจำนวนทั้งหมด7รายด้วยกันซึ่งได้แก่ร้อยโทเกียรติวงศ์สถาวรสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2จ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูกล้าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8นะครับอาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23พลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4จ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16สิบเอกธีรพลเพียขันทีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26และพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23ครับ
0: ครับกายอุปกรณ์นะครับก็มีทั้งกายอุปกรณ์เทียมแล้วก็กายอุปกรณ์เสริม
1: ครับ
0: นะครับในส่วนที่ได้รับพระราชทานนี่เป็นกายอุปกรณ์เทียมนะครับเหมือนแขนเทียมขาเทียมนั่นเอง
1: ครับครับ
0: พิธีดังกล่าวจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาแล้วก็ทรงห่วงใยกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชายแดนไทยกัมพูชาในยุทธการยุทธบดินทร์และก็ยุทธการศตวรรษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมแก่กำลังพลที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการกายอุปกรณ์เทียมดังกล่าวไว้เป็นโครงการพระราชทานระยะยาวต่อเนื่องเป็นเวลา30ปีครับเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนทดแทนกายอุปกรณ์ตามวงรอบการใช้งานตลอดจนการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บอาจเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและก็ขวัญกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับก็เรียกว่าดีที่สุดเนี่ยนะครับเท่าที่จะหาได้ในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันมีกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการกายอุปกรณ์เทียมพระราชทานมีจำนวนทั้งสิ้น20รายนะครับซึ่งผ่านกระบวนการตรวจประเมินอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการและทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารวมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมจากบริษัทออโตบ็อกซ์เซาท์อีสต์เอเชียจำกัดนะครับในการคัดเลือกนะครับก็มีการออกแบบการพิมพ์เป้าแล้วก็มีการจัดทำกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายแล้วก็สภาพการใช้งานของแต่

0: หนูนาคุณสังเวียนคุณพยอมนะครับที่แวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจในเช้าวันนี้รวมไปถึงคุณพิชิตชัยอนุรักษ์ด้วยนะครับไปดูงาน Defense Thailand Defense เมื่อวานนี้นะฮะ
1: งานใหญ่นะ
0: งานใหญ่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ประเทศไทยของเราเนี่ยเปิดตัวจัดงานไทย Defense เนี่ยนะครับหรือว่าไทย EDEF เนี่ยนะครับก็คือ Defense เนี่ยนะครับหรือ Defense Exhibition นะครับ2026 Thailand Defense IndustryExhibition 2026การจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยปี2569จัดได้อย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
1: ครับ
0: จัดที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโอ้โหทำให้ดูอาคารนี่ดูเล็กไปถนัดตาเลยนะฮะจัดเต็มมาก
1: จัดเต็ม
0: นะครับทั้งนิทรรศการการแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งจากบริษัทอุตสาหกรรมยี่ห้อไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: สถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญานะแล้วก็มีการจัดบูธนะครับโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่นำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่มาให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการเพื่อให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ครับ
1: โอ้นี่ดูถ้าสมมติว่าใครติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านขึ้นมีลักษณะคล้ายๆยานเกราะเลยนะครับอาจารย์สุธีครับ
0: ภาพจริงใช่ไหม
1: ภาพจริงครับ
0: ท่านไปจริงๆ ไม่ใช่เป็นภาพของท่านไม่ใช่นะ
1: ภาพจริงครับภาพจริ
0: งนะ
1: เนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีทางด้านของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีหลายท่านนะครับคณะผู้บริหารก็พร้อมเพรียงเลยนักข่าวก็ไปอยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกันนะครับมีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีแน่นอนท่านเป็นประธานในการเปิดงานเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ประกอบการรวมถึงเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมงานอย่างขนาดแน่นเลยทีเดียวฮะ
0: ครับในงานนี้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและก็กระทรวงอุตสาหกรรมครับโดยการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง3กระทรวงในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ศักยภาพด้านการวิจัยศักยภาพด้านการผลิตเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐในการยกระดับศักยภาพวิจัยอาการวิจัยและก็การพัฒนาเพื่อที่จะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมครับแล้วก็ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปาฐกถาพิเศษการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับการสาธิตเทคโนโลยีการจับคู่ธุรกิจนะครับเรียกว่า business matching เนี่ยนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็การต่อยอดการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนครับ
1: ครับก็ครั้งแรกก็คือยิ่งใหญ่เลยเนี่ยนะครับก็การจัดเทศกาลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในครั้งนี้ของไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพลังการพึ่งพาตนเองเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะฮะโดยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยนักวิจัยแล้วก็ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตจริงสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยครับ
0: สงครามยุคสมัยใหม่เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าควรต้องพึ่งพาตนเองให้มาก
1: ครับ
0: นะครับจึงจะมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับตลอดจนการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอื่นๆในวงกว้างโดยเทคโนโลยีหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันล้วนมีจุดเริ่มต้นจากงานวิจัยด้านความมั่นคงก่อนจะต่อยอดสู่การใช้งาน ในเชิงพาณิชย์ครับ
1: ครับก็เป็นโอกาสนะครับในการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยนะครับงานจะมีถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับก็วันพรุ่งนี้อีก1วันเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพแค่นี้เองฮะ
0: ครับผมเนี่ยนะฮะก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐของเรา

0: ครับ
1: นานๆจะเห็นภาพบรรยากาศในลักษณะอย่างนี
0: ้โอ้โหยิ่งใหญ
1: ่นะครับ
0: นะครับ
1: ทักทายคุณแหม่มปุรสตรีคุณพอมารีหัวเนี่ยจากอลาสก้าเลยนะฮะ
0: โอ้สวัสดีครับ
1: นะครับคุณศรีสวัสดิสารนะครับคุณอาทิตาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ส่งกำลังแรงใจนะครับประเด็นหนึ่งที่พูดคุยกันมากเลยเรื่องของการแหมมีบางคนบอกอยากจะให้ยุบกอรมนนะ
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นที่
1: เป็นประเด็นเลย
0: เป็นประเด็นเลยเน
1: ี่
0: ย
1: นะครับ
0: ครับ
1: เมื่อมีการประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการได้อภิปรายเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.โดยระบุว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่จำเป็นแล้วก็สร้างภาระงบประมาณให้รัฐบาลโดยใช่เหตุเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีทางที่จะยุ
0: บ
1: กอรมน.เพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้อย่างคล่องตัวเป็นอีกหนึ่งกลไกที่รัฐบาลต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือและบริการต่างๆให้กับประชาชนได้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับกอรมน.ก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงที่เป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคร
0: ับนี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็ได้พูดถึงในกรณีนี้เช่นเดียวกันท่านอธิบายอย่างนี้บอกว่ากอรมน.เนี่ยเปรียบเสมือนในเรื่องของบทบาทหน้าที่เขาบอกว่าเปรียบเสมือน Homeland Security ของสหรัฐเนี่ยนะครับ ก็มีหน้าที่นะครับในการที่จะอุดช่องว่างแล้วก็ประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกอรมน.เนี่ยไม่ได้ทำงานเฉพาะแค่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะครับ แต่ยังมีงานด้านความมั่นคงทั้งประเทศกอรมน.เนี่ยทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการบริหารการหน่วยงานต่างๆให้มีความเชี่ยวชาญทำงานร่วมกันได้มากที่สุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาจำนวนมากก็มีการตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์หรือที่เรารู้จักกันดีก็คือในนามของนบยศมาดูแลนั่นเองครับ
1: ครับคือแต่เดิมนั้นเนี่ยนะครับกอรมน.นี่เป็นหน่วยงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
0: ์ครับ
1: นะครับในอดีตที่มาที่ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ถูกปรับปรุงนะครับโดยนึกถึงภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับบุคลากรของกอรมน.ส่วนกลางก็มีประมาณ 1,000 กว่าอัตรานะครับมีข้าราชการประจำ170อัตราที่เหลือก็มาจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถเฉพาะนะครับมาช่วยราชการเช่นปปส.กระทรวงศึกษาธิการก็มา
0: ครับ
1: เข้ามาทำงานร่วมกันการที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาทานะครับมองถึงงบประมาณของกอรมน.ที่ได้รับจำนวนมากในแต่ละปีก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับว่ามีการนำงบประมาณเหล่านั้นเนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าหรือไม่นะครับโดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสำหรับปัญหาบุคลากรที่มีชื่อบรรจุในกอรมน.แต่ไม่ได้ลงไปปฏิบัติงานจริงนะครับพลอากาศเอกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้เน้นย้ำในเรื่องบัญชีผีเนี่ยต้องไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: มีการส่งเจเรทหารไปตรวจสอบทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหากมีชื่ออยู่ในกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้วเป็นฮอนอยู่บ้านถ้าตรวจพบต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนคร
0: ับ แล้วก็มีอีกกรณีนึงก็คือมีคนก็ไปมองว่าเอ๊ะกรมน.เนี่ยปฏิบัติการ IO รบกับคนภายในประเทศหรือเปล่านี่นะครับทางด้านของท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนะครับท่านก็ยืนยันว่าการปฏิบัติการ IO หรือการปฏิบัติการทางทหารเพื่อให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทางทหารหรือตัดสินใจในการตกลงไปในทิศทางที่เราต้องการเนี่ยยังไม่ใช่หน้าที่ของกอรมน.แต่อย่างใดนะครับกอรมน.เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีภารกิจเหล่านี้นะฮะอันนี้ท่านก็ยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ครับไปดูพูดถึงกอรมน.แล้วไปดูกอรมน.ภาค4
0: ครับ
1: นะครับในการบังคับใช้กฎหมายนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีภายใต้การบริการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าดำเนินการขยายผลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจะนำไปสู่การควบคุมตัวผู้สงสัยเพิ่มเติม1รายนะครับจากการสืบสวนแล้วก็ขยายผลเจ้าหน้าที่ก็ได้รับข้อมูลว่านายมาลาวีนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและร่วมกับนายมูฮัมหมัดสุกรี เตรียมก่อเหตุวางเพลิงทำลายกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานบ้านเปี๊ยะโดยมีการจัดเตรียมน้ำมันไว้ใช้เพื่อการก่อเหตุด้วยครับ
0: ครับต่อมาเจ้าหน้าที่เขาก็ควบคุมตัวนายมูฮัมหมัดสุกรีได้นะครับขณะขับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีที่ตำบลคลองใหม่นี่นะครับก็ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เขายังคงเดินหน้าขยายผลสืบสวนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นไปตามหลักสากลเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามหลักยุติธรรมนิติธรรมอย่างเคร่งครัดนะครับโดยจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามพยานหลักฐานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญครับ
1: ครับก็ยืนยันนะครับการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามพยานหลักฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนมีการปิดหลักสูตรปคบเหรอฮะ
0: ครับผม
1: นี่นะครับปิดการอบรมประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรุ่นที่10นะครับโดยมีพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดครับ
0: ครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ที่เรานำมาฝากกันคงต้องล่ำลากันแล้วครับคุณสุธีคุณผู้ฟังเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยครับ
1: ครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอุตุเตือน5จังหวัดฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากช่วง 11-14 กรกฎาคมและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมเต็มรถเติมร้อยเพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City's tilt, don't get low. Alright, okay. Through the city, great, yeah. Alright, okay.
5: Honda City, my, นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City. ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function. Love เลยล่ะ New Honda City. Quick 'em up, Suntuk Street.
4: Alright, okay.
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จับตาศาลรัฐธรรมนูญลงมติวินิจฉัยคำร้องส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยการออกพ.ร.ก.ของรัฐบาลให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงาน400,000,000,000 บาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่และกรรมธิการสภาเชิญอธิการบดีมสว.และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลปมทุจริตสอบท้องถิ่นและมีหลายประเด็นติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่และเช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังประเทศมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2อย่างเป็นทางการโดยมีพิธีเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ทั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและที่ดินแดงและเตรียมเปิดตัวทีมบริหารและการแถลงนโยบายเร่งด่วนขณะที่กรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเชิญอธิการบดีมสบและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเสวนาวิชาการเรื่องการนำ AI มาใช้ในการจัดการเลือกตั้งที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและติดตามประเด็นกรณีการแก้ไขปัญหาจากที่เมื่อคืนนี้เกิดน้ำรั่วเข้าบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนลาดบุรณะใกล้กับสถานีวงเวียนใหญ่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: และเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ขณะที่พายุบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไปในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
9: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus X Herb
4: Good morning ครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีน้องพีมครับ
5: สวัสดีพี่กระเบิ้ลครับผม
6: สวัสดีพี่กวางครับ
4: สวัสดีพี่กวางด้วยนะครับ
5: วันนี้ลุกเจ้าของกิจการมากเลย
4: อย่าใช้คำว่าเจ้าของกิจการครับใช้คำว่านักลงทุน
5: โอ้เป็นชาร์ก
4: ใช่ครับชาร์ก
5: ชาร์กแทง
4: ครับชาร์กไม่กล้าชาร์กอย่างอื่นเดี๋ยวชาร์กอย่างอื่นมาจำ
5: ชาร์กแบกไง
4: ชาร์กแบกนะครับผมอ่ะ
5: แว่นสวยจังเลย
4: โอ้ยแว่นสวยอะฮะ
7: เอาเลยครับ
4: เอาเลยครับ
5: เอาเลย
4: แว่นของแบรนด์ Sonder Days ครับเดี๋ยวจะเปิดขายวันที่12ครับ
5: จริงเหรอครับขายที่ช่องทางไหนบ้างคร
4: ับ เดี๋ยวตอนนี้เป็น LINE Official ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงแพลตฟอร์มออนไลน์ครับผม
5: เฮ้ยแต่ผมเห็นสัมภาระเต็มเลย
4: ไม่มีฮะเรา
5: อ๋อยังไม่ใช่ Sonder Days
4: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่
5: อ๋ออาจจะเป็นแบรนด์น้องสาว
4: ครับผมนะฮะโอเคนะขายแว่นยนต์ก่อนเลยเนาะขอบคุณน้องพิมพ์นะฮะ
5: นำก่อนเลยครับผม
4: ขอบคุณที่พูดถึงนะครับผม
5: นี่แก้วของอะไรครับ
4: ไม่ขายแบ้นอย่างเดียวขายแบ้นอย่างเดียวนะฮะวันนี้วันพฤหัสนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับเช้านี้อากาศครึ้มๆเหมือนกันเน
7: า
4: ะ
7: ใช่ใช่มาอีกแล้ว
4: ครับผมเมื่อวานนี้สักประมาณ2ทุ่มนะ
5: ใช่ครับ
4: ฝนตกหนักมาก
5: สุดๆแถวมาแถวนี้คือพายุเข้านะ
4: ใช่
5: แต่โชคดีเข้าอยู่แค่ประมาณชั่วโมงเดียวแล้วพิมต้องตากฝนด้วย
4: อ๋อเหรอ
5: เมื่อวานใช่
4: เมื่อวานกลับบ้านใช่ไหม
5: คือจังหวะที่ออกจากออฟฟิศปุ๊บเนี่ยตกเลยตกเลยจังหวะที่เราต้องใช้ฟ้าใช้ฝนเนี่ยตกเลย
4: มา
5: จังหวะเราเข้าล่มปุ๊บหยุด
4: เออแต่ว่าเมื่อวานนี้ตกน่ากลัวจริงๆคุณฟังอยู่แถวไหนฝนตกขนาดไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะฮะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับอย่างเมื่อเช้านี้เราเห็นข่าวเนาะก็มีหลายพื้นที
7: ่
4: ต้นไม้ล้มนะฮะแล้วก็มีอะไรแบบกีดขวางการจราจรอย่างเงี้ยนะเช้านี้อาจจะติดนิดนึงเนาะ
7: ใช่ใช่
4: นะฮะ
5: ผมโดยเฉพาะคนที่ขับช้าแช่ขวานะครับก็อาจจะเกี่ยวกับพายุเมื่อวานก็ได้เพราะกีดขวางการจราจร
4: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอันนั้นน่าจะเป็นที่นิสัยของเขาคร
5: ับ
4: ผมน้องพิมพ์นะฮะ
5: ขอสักหน่อย
7: นิดหน่อย
5: ขอสักหน่อยนิดหน่อย
4: นะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะเมื่อวานดูข่าวพยากรณ์อากาศว่า7ถึง9เนี่ยฝนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเมื่อวานวันที่8นี่ไม่เยอะแต่ว่ามันหนักมากนะ
5: แต่ถ้าเทียบเป็นปริมาณมันไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันแป๊บเดียวจริงๆเมื่อวาน
7: อ
5: ่ะ
4: ครับผม
5: แต่มันใส่เราสุดมากพายุ
7: กลับไปสู่โฆษณาครั้งครับ
4: มีขอชื่อยี่ห้อแว่นอีกแล้วใช่ไหมฮะ
7: ยี่ห้อแว่นเขียนยังไงครับอ่ะจะกดไปครับ
4: Sonder Day ครับผม S O N N E D A Y S ครับ Sonder เนี่ยมันมาจากภาษาเยอรมัน
5: จริงเหรอ
7: แบบ Sunny อย่างเงี้ยเหรอ
4: Sunny พระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย
5: แล้ว Day เป็นภาษา
4: อังกฤษครับผม
5: เฉยๆเลยเราสมาสนธิกันเราสองภาษา
7: ใช่ๆๆภาษาไทยจะตลก
4: เด
7: ย์ Sonder
5: Day
4: นะครับผมนะ
5: อะไรคือแรงบันดาลใจให้แต่งชื่อแบรนด์นี้ขึ้นมาครับ
4: ก็จริงอยากทำแว่นกันแดดแต่ว่าเป็นกันแดดที่ยังพอแบบเห็นดวงตาอยู่ไงเพราะว่าเราเป็นคนชอบใส่แว่นสีๆแล้วก็ใส่ในที่ล่มในอะไรได้ก็พยายามทำให้สีมันอ่อนจะได้แบบใส่แล้วมันดูไม่แปลกมากเป็นการถนอมดวงตาไปในตัวโอ้โหนี่เหมือนรู้สึกนั่งสัมภาษณ์อยู่รายการอะไรสักรายการนึงเลยนะฮะ
7: เป็นนักลงทุน
5: ใช่ SME ไงอันนี้เราคือชาร์คแทงค
4: ์
5: นะฮะ
4: น้ำท่วมไม่ต้องเซิร์ช Google นะยังไม่มีฮะเพิ่งลงรูปไปเมื่อวานนะยังไม่มีใน Google นะไม่ต้องเซิร์ช
5: รูปนี้AI ไหม
4: ทำเองถ่ายเองสิ ผมลงทุนนะ ผมลงทุนถ่ายเองนะแล้วก็ลงทุนแบบแต่งหน้าตั้งแต่งหน้าทำผมอะไรผมลงทุนหมดเลยค่อนข้างลงทุนนะ
7: ใครเจอคุณเคเบิลตามที่ต่างๆช่วงนี้ก็จะเห็นอยู่ดีก็จะวางแว่นแปะไว้ตามแล้วก็จะแนบรูปโชว์แจ๊สโชว์แจ๊สครับ
4: เอาจริงเนี่ยวันนี้ก็กะว่าแบบเดจะฝากพี่ๆแบบว่าถือแว่นให้สักหน่อยเดี๋ยวผมก็จะแอบถ่ายไว้แบบ
5: ถืออย่างเดียวเหรอฮะให้เอาถือกลับบ้านไปเลยได้ไหม
4: ยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้ ในตัวแซมเปิลอยู่นะครับผมเมื่อกี้มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยน้ำท่วมขึ้นไปข้อความใน YouTube ซิไหนมีใคร
7: เน
4: ี่ยคุณเมทที่นี่นะครับบอกว่าวันนี้วันเกิดเราอวยพรหน่อยขอให้เป็นวันเกิดที่ดีนะครับผมหลับเห็นเงินพันฝันเห็นเงินหมื่นตื่นเห็นเงินแสนนะครับมีความสุขมากๆนะครับ
5: จะตื่นทุกวันเลยไฮเบอร์เดย์นะครับผมก็ถ้าเกิดของขวัญปีใหม่ของขวัญ
4: ไม่แปลวันเกิด

0: นะครับน่าดูมากน่าดูมาก
1: แล้วก็วันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับก็สเปนเนี่ยเจอกับเบลเยียมนะครับมันก็คือคืนวันศุกร์ถูกไหม
2: คืนวันศุกร์
0: คืนวันศุกร์คืนวันศุกร
1: ์นะครับแล้วก็อีก2คู่สุดท้ายครับนอร์เวย์เจอกับอังกฤษนะครับพี่กวงเชียร์อังกฤษ
3: เชียร์อังกฤษใช่แล้ว
1: นะฮะผมไม่เชียร์นอร์เวย์ตอนนี
3: ้ช่วงนี้ฮาแลนด์เขากำลังขึ้นกำลังขึ้น
1: ใช่ๆกำลังมานะเห็นในรีลส์ในอะไรดูน่ารักนะเขาเป็นนักบอลที่ดูน่ารัก
3: และทีมนอร์เวย์เป็นทีมที่ทำโซเชียลน่ารักมาก
2: พายเรือกันหน่อยพายเรือกันหน่อยไวกิ้ง
1: เดี๋ยวจะเตะกันในคืนวันเสาร์เนาะตอนตีสี่นะครับแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
3: วันอาทิตย์8 โมง
1: เช้าก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคุณผู้ฟังครับ
3: ผมขอทัศนะสั้นๆนะครับกำลังเป็นข่าวเลยเร
1: ื่อง อย่าเลย
3: คุยได้นะเสกกับบล็อกโคคุณคิดว่าใครจะชนะ
1: ผมว่าเหนียวคู่นี้อาจจะจบสกอร์แบบ 1-0 2-1 อะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเศสชนะ
2: ฝรั่งเศสชนะ 1-0
1: ผมมองแบบนั้น
3: แล้วคุณพีมว่าไงคร
2: ับผมมองต่างครับ
1: ว่า
2: ผมว่าคู่นี้โมร็อกโก
1: โมร็อกโกเหรอ
2: โมร็อกโกอย่างน้อย2เม็ด
1: โอ้ลูกอม
2: ใช่ใช่ครับโอ้ย
3: ดา
2: ฮิมดีอาร์สคือปากหอมเลยทีเด
1: ีย
2: ว
1: ลูกอมกินลูกอมกัน
2: ใช่ใช่เพราะว่าช่วงนี้เขาห้ามแบบเขาห้ามปิดปากคุยไงมันต้องอมไว้ก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวพูดแล้วมันกินเกินอะไรมันไม่ดี
1: แล้วพี่กวงมองทางไหนคู่ฝรั่งเศสโมร็อกโก
3: จริงๆโมร็อกโกเป็นทีมเหนียวแน่นนะเป็นทีมที่เล่นบอลเหนียวแน่นแต่ยังไงผมเชื่อเพราะเกมลุกของฝรั่งเศสจัดจ้านจริงๆนะแนวลุกทุกตัวเลยเอเซ่เอ็มบัปเป้
2: เอเซ่อังกฤษก่อนเลย
3: โอริเซ่เอ็มบัปเป้อะไรเงี้ยแนวหน้าของฝรั่งเศสดุมาก
1: น่าจะมีสกอร์
3: น่าจะมีสกอร์
1: โอเค
3: อาจจะเฉือนอาจจะไม่ขาด
1: น่าใช่มองเหมือนผมผมมองแบบฝรั่งเศสชนะแหละแต่ว่าอาจจะเฉือนๆนะฮะคู่สเปนเบลเยียมล่ะสเปนเบลเยียมน้องพิมว่าไง
2: สเปนเบลเยียมเนี่ยตอนแรกอะผมรู้สึกว่าเบลเยียมปีนี้ไม่น่ามาแต่ว่าโอ้โหพี่แกเอาจัดเลยอะซีดีเคลูกากูก็ไม่รู้ไปองลงมาจากไหนอะ
3: แล้วเขาใช้งานลัวกูดีนะก็คือเปลี่ยนใช้เป็นเปลี่ยนตัวสำรองนะ
1: ซุปเปอร์ซับนะแล้วก็เมื่อวันก่อนที่เจอกับอเมริกาคนทั้งโลกอะผมเชื่อนะว่าเชียร์เบลเยียมนะ
3: ถูกต้อง
1: เพราะว่าอเมริกาเมื่อวันก่อนเนี่ย
3: พอใหญ่ซัดซะ
1: ดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่
2: นะเสกเสก
1: นะครับแต่ว่าเจอกับสเปนเนี่ยก็น่าจะสนุกนะ
3: ใช่สเปนก็เป็นทีมที่เล่นเกมรุก
2: ใช่สเปนเป็นบอลระบบเลยแหละ
3: ใช่
1: นะก็รอน่าลุ้นคู่นี้ไม่รู้จะออกยังไงเลย
3: แต่คู่นี้อาจจะสูสีเพราะว่าสเปนปีนี้ก็ไม่ได้คือสเปนเป็นบอลที่ไม่ได้มีศูนย์หน้าเป็นตัวหลักอ่ะเขาใช้ว่าใครก็สามารถขึ้นมายิงได้ใน
1: โอยาซาบอก็มานะ
3: โอยาซาบอ
1: โอยาซาบอนะมามากเลยนะ
2: โซซิดัดเลยตัวนี
3: ้ใช่
1: นะฮะส่วนนอร์เวย์กับอังกฤษแน่นอนพี่กวงไปทางอังกฤษอยู่แล้ว
3: แน่นอนครับ
1: ผมว่านอร์เวย์ก็มีสิทธิ์เหมือนกัน
3: ใช่เพียงแต่ว่าผมมองว่าเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะเล่นอยู่ในอังกฤษกองหลังอังกฤษน่าจะคุ้นเคย
1: ครับผม
3: น่าจะรู้วิธีรับมือของฮาแลนด
1: ์กำลัง
4: ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: คุยแล้วนะ
1: ให้ทัศนะฟุตบอลอยู่ฮะ
4: ขอบคุณพี่กวางครับผม
1: ครับผม
2: จะได้ตีมูดเพื่อเข้าข่าวแรก
4: สเปนนะสเปน
1: สเปนเหรอเบลเยียมสเปนเอาสเปน
4: ฮะแต่ตอนนี้กาแฟฮะกาแฟ
1: กาแฟครับผมกาแฟนะ
4: สเปนฮะมาแน่
1: สเปนมาใช่ไหม
4: ใช่คร
1: ับกำลังถึงคู่นอร์เวย์กับอังกฤษน่าสนใจนะพี่ชาว
4: นอร์เวย์อังกฤษใช่ไหมฮะผมชอบนอร์เวย์ครับผมชอบนอร์เวย
2: ์
4: ฮะ
2: แฮร์รี่คง
4: ว่าผมรู้สึกว่าระบบเขาลงทีมลงตัวมากกว่าแล้วก็ฮาแลนด์กำลังแบบ
1: ขึ้นหม้อเลย
4: กำลังฟิตได้ที่เลย
2: เพราะว่าตอนนี้แนวรับอังกฤษอาจจะมีหวั่นๆนะ
1: ใช
2: ่แบ็คซ้ายแบ็คขวานะมันเจ็บมันอะไรกันไปเยอะมากเลยอ่ะ
4: ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นทีมแบบขวัญใจชาวไทยไง
1: ครับ
4: อังกฤษนะฮะแต่ว่านอร์เวย์พี่ว่าเขาก็28ปีอ่ะเขากลับมาครั้งเขาแบบทุกแมตช์เขามีความหมายสำหรับเขาพี่อยากจะไปขับเรือ
1: ไวกิ้ง
4: ไงไปกับเขาด้วยโอ้ไปเขาหลายรอบแล้วชอบจริงเลยใช่ครับข้ามตลอดข้ามฝั่งตลอด
1: โอเคโอเคโอเค
4: นอร์เวย์ผมชอบมากเลยตรงน
2: ี้ผมไม่ได้มา28ปีแต่พี่ชาวไม่ขาดเลยนะฮะ
4: ไม่ขาดเลยตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วชอบไข่ชิ้นไวกิ้งอยู่ครับ
1: ครับผมแล้วคู่สุดท้ายอาร์เจนสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็มองไปทางอาร์เจนเน
4: า
1: ะ
4: อาร์เจนนะแต่อยู่ที่ว่าจะข้ามหรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: เสาไฟฟ้าที่หลายเสาเนี่ยมันจะไปถึงหรือเปล่านะ
4: เพราะว่ากำลังแบบว่าดูสถานการณ์แล้วเขาก็น่าจะเป็นต่อเยอะกันนะฮะส่วนที่แบบอีกหนึ่งคู่ที่สนุกนะพี่ชาวว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสกับโมร็อกโก
1: คุณนี่ผมว่าเหนียว
4: โมร็อกโกก็ถ้าสมมติว่าพี่ชาวว่าน่าจะเบียดโมร็อกโกเหนียว
1: ใช่ไหมเหนียว
4: ฮะแล้วก็ที่สำคัญคือแบบเวลาที่เขามาบอลในแบบฟุตบอลโลกหรือว่าฟุตบอลแบบที่เขาแข่งกันนะฟุตบอลแบบเนชั่นของเขาอ่ะก็ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเขาอยู่อันดับ4ด้วยนะครับ
1: เขาเล่นอะไร
2: ครับเขาเป็นแชมป์คอนแคฟมาด้วยที่แอฟริกันเนชั่นคั
4: พ
2: ได้แชมป์มาด้วยไง
4: ได้แชมป์ด้วยแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่ราคาว่าอยู่ที่อัตราต่อรองจากต่างประเทศนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีแค่

0: แพงวินอย่างเดียวเนี่ยฝรั่งเศสก็น่าจะเบียดชนะได้ในเวลาแบบหืดจับนะแต
1: ่
0: ถ
1: ้
0: า1-0 2-1อะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าใจชอบโมร็อกโกนะก็พี่ว่าเชียร์ได้ไม่มีปัญหา
2: เชียร์ได้นะ
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: ครับผมไหนๆแล้วก็พูดถึงอัตราต่อรองกันแล้วนะข่าวล่าสุดเลยพี่เบิร์น
0: มีอัตราต่อรองด้วย
2: นะครับผมล่าสุดเนี่ยตำรวจไซเบอร์นะครับก็ไปรวบตัวนะครับถือว่าเป็นนักภาคฟุตบอลชื่อดังก็หลายคนได้อยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมตำรวจก็เข้าตรวจห้องพักแห่งหนึ่งนะครับแถวรัชดาครับจับกุมนายจารุวัฒน์นะครับหรือว่าพี่วาวครับอายุ44ปีนะครับพี่วาวจารุวัฒน์ไงนะใครที่อยู่ในวงการฟุตบอลแล้วก
3: ็
2: เกมแล้วก็ฟังภาคทางวิทยุเนี่ยก็จะคุ้นหูชื่อของพี่วาวจารุวัฒน์ดีนะครับล่าสุดเนี่ย
0: พี่วาวชาวสวน
2: ใช่พี่วาวชาวสวนนะฮะทีเด็ด777ของแกนะทีเด็ด777ของแกนะครับก็สืบเนื่องมาจากสายตรวจไซเบอร์นะครับได้ตรวจพบแพลตฟอร์มใน TikTok เนี่ยที่มีผู้ติดตามประมาณ 5,329 รายแล้วก็มีคลิปที่ถูกใจสูงสุดถึง 14,800 ครั้งมีพฤติกรรมนะครับอัดคลิปวิดีโอแล้วก็เปิดไลฟ์สดทำทีเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลแล้วก็ทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีการแปะลิงก์เว็บพนันนะครับไม่พูดชื่อเว็บละกันเนาะมีการแปะลิงก์เว็บพนันนะฮะถึง2เว็บด้วยกันเพื่อให้สมาชิกเนี่ยกดสมัครแล้วก็พร้อมกับโปรโมชั่นล่อใจหากเป็นสมาชิกแล้วก็ยอมเติมเงินตามเรทตั้งแต่300 500 1,000 บาทไปถึง 2,000 บาทจะได้รับของที่ระลึกสายสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกีฬากระเป๋าแก้วน้ำแล้วก็หมวกฟรีนะครับทั้งนี้เนี่ยทางตำรวจนะครับก็ตรวจพบว่าคุณวาวจารุวัฒน์เนี่ยกำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์สดฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายสหรัฐอเมริกาแล้วก็เบลเยียมนะครับพอตอนนั้นสหรัฐกับเบลเยียมเนี่ยเตะเช้าผมจำได้เตะ8โมงแล้วพอจบคู่อเมริกาเบลเยียมเนี่ยสักประมาณ11โมงหรือว่าเที่ยงเนี่ย
3: ข่าวมาเลย
2: ข่าวพี่วาวแกมาเลยนะฮะก็คืออ
3: ินเทน
2: รอบอลจบแล้วตำรวจก็เข้าห้องเปิดประตูห้องไปเลย
0: คุกกี้เสียงไทย
2: คุกกี้เสียงไทยนะฮะ
0: เธอยืนนะจ๊ะซึ่งไม่รู้เรื่องเลย
2: แต่วันอเมริกากับไออะไรนะเบลเยียมเน
0: ี่
2: ยแกให้ถูกเหมือนกันนะแกให้ถูกเหมือนกันนะ
0: แกใส่เสื้ออะไรวันนั้น
2: แกใส่เสื้ออเมริกานะไม่แน่ใจว่าแกใส่อเมริกาหรือเปล่าแต่ว่าปกติพี่วาวเนี่ยถ้าใครติดตามแกถ้าแกใส่เสื้อทีมอะไรเนี่ยให้สวนแก
3: ใช่ให้สวน
2: สวนแกเลยนะ
0: ครับ
2: นะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าอะไรสอบปากคำพี่วาวนะครับเขาบอกว่าได้รับจ้างเป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ทำมาแล้ว2เดือนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหานะครับบอกว่าโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ความผิดตามพรบการพนันนั่นเองก็ส่งพนักงานสอบสวนบก.ส.ท.1ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
0: คร
2: ับแล้วก็อัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยผมเห็นแกโพสต์ใน Facebook และเป็นการโพสต์ขอโทษนะครับกับสิ่งที่ได้ทำไปในเรื่องของการชวนเล่นพนันส่วนเรื่องของทีเด็ดแล้วก็เรื่องของการวิจารณ์บอลเนี่ยแกบอกว่าก็ยังทำเหมือนเดิ
0: ม
2: เพราะว่าก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร
3: คร
2: ับเดี๋ยวรอดูคืนนี้ทีเด็ด77จันทร์มาว่าจะมีมาอีกหรือเปล่าร
3: อดูแกใส่เสื้ออะไร
0: ส่วนใหญ่ถ้าไปแบบว่าในทางต่อๆนี่ก็มีเหล่าบรรดานักวิเคราะห์เยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่ามาแบบวิจารณ์แล้วก็มาให้ทัศนะเนาะ
2: ใช่
0: นะครับก่อนฟุตบอลเตะนะครับผมแล้วหลายคนก็เข้าไปดูแล้วกันแต่ว่าของพี่วาวนี่คืออาจจะมีเรื่องราวของการแปะเว็บลิงก์พนันเข้าไป
2: ดูใต้คอมเมนต์ไง
0: ถูกต้องเขาบอกว่าตกลงกันกับเว็บลิงก์พนันนี้คือเดือนละ20คลิปก็เหมาเดือนละ 50,000 แต่แรกรับทำมา2เดือนแล้วประมาณนั้นครับผม
3: แต่ขอแค่แบบแปะลิงก์เข้าไว้แค่นี้หรอ
0: แปะลิงก์ไว้เรียบร้อยเลย
2: ดูใต้คอมเมนต์อย่างเงี้ยพี่คนนี้ให้แม่นมากอย่างเงี้ยตามแบบใต้คอมเมนต์ในเพจฟุตบอลมันก็จะมีอะไรประมาณนี้แหละนะฮะ
0: นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ครับผม
0: นะครับแต่พี่บ่าวก็ออกมาขอโทษเรียบร้อย
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็แฟนคลับก็ยังสามารถที่เข้าไปฟังทัศนคติของพี่วาวได
2: ้ครับผม
0: นะครับฟุตบอลก็คู่ต่อคู
2: ่
0: นะฮะแล้วมันก็สังเกตเสื้อง่ายๆอย่างที่น้องพิมพ์บอกพี่วาวใส่เสื้อทีมไหนก็ตรงข้ามเลย
3: สวนไปเลย
0: นะครับ
2: สวนกันเลยนะ
0: นะชาวเน็ตเขารู้ดีนะครับผมคนที่เป็นแฟนคลับพี่วาวเขาจะทราบดี
2: ครับผม
0: นะครับ
2: ครับ
3: เราเราสวนไหมเวลาเราเห็นพี่วาวใส่เสื้ออะไร
2: ผมสวนเบนอย่างเดียวครับวิ่งไปวิ่งสวนเบนวิ่งครับ
3: เวลี่ฟาสนะ
2: ครับผมคุณจะส่งมาอะไรอย่างนี้ดิผมเปิดสมองผมก็ไม่ได้ทันขนาดนั้น
3: โอ้โหสุดยอดเลยออกสวนเบนผม
2: ไปสวนเบนไปวิ่งครับผม
0: นะฮะ
3: ครับผมพี่เจ้าสวนไหมฮะ
0: สวนจันทร์ชัย
3: ขอบคุณครับ
2: โอเ
0: ครับนะฮะนะครับเดี๋ยวมีวันนี้มีหลายเรื่องเนาะ
1: ครับผม
0: มีเรื่องฝากระติกไหมฝากระติก
3: มีโดเรมอนเนี่ยกำลังดังเลย
0: ฝากระติกเขียวโดเรมอนนะนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดคุยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องกิมจิด้วยนะ
1: แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับ
0: แฮปปี้เบิร์ดเดย์กิมจิด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวมีข่าวเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตติดตามได้ช่วงหน้าสักครู่เดียวกับแชร์
1: ข่าวเช้า
0: พี่ชาวพิมพ์แล้วก็เคเบิลนะครับ
1: ครับ
3: แชร์ข่าว
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
0: กลับมายืนต่อแชร์
1: ข่าวเช้า
0: ครับนะครับผมชาวเคเบิลพีมนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะวันนี้อยู่เรา3คนนะครับผม
1: ผมหล่อไหมครับพี่ชาวผมหล่อไหม
0: เออหล่อมากเลย
1: นี่มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: นะ
0: สุดยอดมากเลยหล่อลงเบื่อมาก
3: หล่อจริงเนี่ยนี่ใส่แว่นของอะไรนะ
1: ไอ้อะไรนะครับ
3: ซันเดอร์เดย์ป่ะ
1: ไอ้ของพี่อ่ะ
9: ที่พี่หยิบให้บอกชื่อแ
1: บรนด์
9: น
1: ี้
9: หน่อยส
1: ิซันเดอร์เดย์ครับผมอันนี้เป็นสีชาฮะมันชากังลาว
3: ชาธรรมดาสีชาธรรมดา
0: พี่กลัวใส่แล้วมันกลัวว่าแว่นมันจะหายเข้าไปในตา
1: เล็กจังเหรอ
3: เล็กใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: รอบนี้คอลเลกชันนี้ทำแบบกรอบเล็กๆกระทัดกระทัดเดี๋ยวรอบต่อไป
0: แพงไหมแพงไหม
3: ไม่แพงไม่แพงราคาจับต้องได
0: ้หลักพันเนี่ย
3: หลักพันหลักพันเพราะว่านี่เราใช้เป็นอะซิเตตเป็นแบบเป็นพลาสติกเกรดดีที่สุดในการทำแว่นนะฮะ
0: ใส่แล้วแบบมีละลายใส่แบบโดนแดดไม่มีละลาย
3: ตรงนี้
0: ไม
3: ่
0: มีเยอะไม่มีเยอะ
3: ไม่มีแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีหน่อย
0: ก็คือตรงดั้งนิดหน่อย
3: จะได้เข้าตาได้เลย
0: นะ
3: จะได้แสบตากันไปเลย
0: นะครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามกันแล้วกัน
3: ครับผมขอบคุณมาก
0: เดี๋ยวพี่ชารอใหญ่กว่านี้ก่อน
3: ได้
0: ใส่ไปแล้วเหมือนแบบโอ้โหแว่น
3: เต็มเอาแว่นลูกมาใส่
0: ซาลาเปาอ
3: ่
0: ะหน้าพี่ซาลาเปาแน
3: ่
0: ครับผม
3: นะฮะมาที่ห้องโดเรมอนกันดีกว่า
1: ครับ
3: สักวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับมี1คลิปนะฮะที่ถูกลงใน Facebook แล้วก็ยอดคนดูเนี่ย70กว่าล้านวิวใน Facebook นะฮะซึ่งถ้าเทียบกับประชากรประเทศไทยก็เหมือนดูทั้งประเทศอ่ะนะฮะซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือมีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูห้องแฟนเข้าไปนะครับแล้วก็เจอแฟนกับเหมือนเขาเรียกว่าก็เรียกว่าชู้แหละเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เขาบอกจดทะเบียนสมรสกันแฟนกับชู้เนี่ยกำลังนอนกอดกันอยู่เลยโดยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยนะครับทั้งตัวคือไม่มีเสื้อผ้าเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนแบบว่านี่ใครทำไมมานอนในห้องนี้นี่มีทะเบียนสมรสนะแล้วก็ว่าฝ่ายชายแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ทำให้ทุกคนแบบว่าให้ความสนใจก็คือผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่บนเตียงอ่ะเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นรู้สึกเหมือนหัวเราะขำขำแล้วก็มีการแบบว่าโน้มไปจุ๊บแก้มกันคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะในช่วงแรกแล้วคนก็สังเกตว่าเอ้ยยังเมาอยู่หรือเปล่ายังอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็มาตอบในรายการหนกระแสแล้วเมื่อวานเนี่ยหนกระแสเขาทำเรื่องนี้ด้วยก็มีทั้งผู้หญิงคนที่คนถ่ายคลิปเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นภรรยาเนี่ยก็มานั่งในรายการนะคร
0: ับ น
3: ้
0: องแบม
3: ใช่แล้วก็มีโฟนอินทางฝั่งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคนนึงด้วยก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
0: ผู้ชายชื่อบอลใช่ไหม
3: น้องบอล
0: น้องแบมเป็นแฟนกัน
3: ใช่
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่ที่โรงงานเนี่ยเราใช้ชื่อนางสาวเอละกันนะครับผมนะสามตัวละครนี
3: ้ครับผม
0: นะครับที่เมื่อวานนี้มันมีหลายคนสงสัยว่าอย่างที่น้องเคเบิลบอกที่แบบว่าแบมเนี่ยเข้าไปอารวาสเอาใบทะเบียนสมรสเนี่ยไปแบบว่าไปบอกแล้วบอกมึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวน
3: ี้
0: ทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ในการเมาขี้ตาอยู
3: ่ครับผม
0: มันคือเมื่อคืนนี้หนักเมื่อคืนหนักเมาทั้งคู่แล้วก็นอนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยแล้วก็เมาทั้งคู่เสร็จแล้วป้าเสร็จแล้วก็แบมเนี่ยก็มาอารวาสเพราะว่าเอะใจว่าเอ๊ะทำไมแบบวันนี้เนี่ยก็รุ่นพี่เนี่ยขับรถ ผ่านมาที่ห้องเพื่อห้องของแฟนเก่าพอดี
2: ไปทำเล็บไปทำเล็บ
0: ไปทำเล็บก็เลยแวะเซอร์ไพรส์หน่อยโดนเซอร์
2: ไพรส์กลับเลย
0: และที่สำคัญคือที่เข้าหัวเราะยิ้มกันเนี่ยเพราะว่ามีรุ่นน้องคนนึงเนี่ยที่มีสีผมคล้ายกับแบมแล้วก็หน้าตาคล้ายกับแบมนึกว่ารู้เรื่องเมื่อคืนนี้ว่าคู่นี้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตามมาแกล้งมาอัมตอนเช้า
2: ก็เลยแบบ
0: เขาคิดว่ารุ่นน้องมาอัมอะไรอย่างนี้เขาก็เลยยิ้มใช่เขาก็เลยยิ้มๆอยู่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบเมียหลวงมาไงหลังจากที่แบบว่าอารวาสได้สักพักนึงเนี่ยสติมันเริ่มมาแล
2: ้
0: วเรื่องก็เลยเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับผมนะฮะซึ่งทางฝั่งแบมเองเนี่ยในรายการเมื่อวานนี้เขาก็มาเล่าเนาะเขาเห็นฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาก็รักบอลมากนะบอกว่ากินข้าวกับบอลเนี่ยกินอร่อยที่สุดนอนกอดกับบอลก็อุ่นที่สุดนะฮะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยบอลก็มาทำแบบนี้เขาบอกว่าอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการทำให้เรารู้สึกเสียใจมากแต่ถามว่ายังรักไหมก็ยังรักอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายออกมานะครับเอาข้อกฎหมายของเรื่องของการถ่ายคลิปลงใน Facebook ก่อนไหม
1: ครับ
2: นะฮะการถ่ายคลิปลง Facebook เนี่ยมันก็คือการนำเข้าระบบนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้อันนี้เนี่ยระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้แบมมีสิทธิ์โดนอันนี
1: ้
2: แล้วถามว่าคนที่แชร์ต่อล่ะโดนไหมพี
0: ่
1: ในส่วนของคนที่แชร์ต่อนะครับผมก็จะถือว่าเป็นการส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะซึ่งก็จะเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกครับผมแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าคนที่โพสต์คนแรกเนี่ยก
2: ็
1: จะมีระวางโทษครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตามพรบครับว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ด้วยครับ
2: ครับเท่าที่ดูอ่ะ 200,000 กว่าแชร์นะนะ
1: โอ้รวยเลย
2: 200,000 แชร์
1: 200,000 แชร์แชร์ละแสน
2: เออ
1: โอ้โห
2: ปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทอ่ะนะฮะก็ต้องไปดูกันว่าใครจะโดนบ้างอ่ะแต่ผมว่าน่าจะมีคนโดนแหละเพราะว่าพอมันแชร์ซ้ำมันก็เหมือนผลิตซ้ำนะครับผมแต่ว่าทางทนายพัฒน์เมื่อวานนี้มาเขาบอกว่าจริงๆตัวแบมอ่ะสามารถสู้ได้นะในศาลอ่ะเนา
0: ะ
2: เขาบอกว่าอาจจะเป็นการแบบบันดาลโทสะเห็นแบบว่าแฟนที่เป็นสามีเนี่ยอยู่กับผู้หญิงคนนึงอาจจะทำไปเพราะบันดาลโทสะ
0: คือผู้หญิงสองฝั่งเนี่ยมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบมีทางสู้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าต้องแยกเป็นการต่างกรรมต่างวาระกันไปนะครับอีกคนนึงต้องสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองส่วนแบมก็ต้องสู้ในฐานะที่เป็นเมียหลวงอาจจะเป็นเรื่องของฟ้องชู้แต่อาจจะผิดในเรื่องของ PDPA ส่วนในด้านฝั่งของชู้เนี่ยก็อาจจะฟ้องในเรื่องของ PDPAนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาสู้ในศาลในต่างกันต่างวาระกันไปนะครับนะฮะต่อมาในการโหนกระแสเมื่อวานนี้ก็หลายต่อหลายคนได้ชมแล้วคุณฟัง
2: ผู้
0: ช
2: ม
0: กับเรื่องมนรักห้องเน่านะครับเอาสารคำว่ากอดเขาอุ่นที่สุดนะครับผมด้านกิ๊กสาวเนี่ยโอดว่าเป็นหัวหน้าแต่ก็โดนเด็กหลอกว่าโสดนะครับพีคสุดตอนจบเนี่ยพี่หนุ่มจัดให้เลยเปย์หมอนเดอร์มอนใบใหม่ให้นะครับฝากระติกส่งตรงถึงเตียงแล้วก็รวมถึงโตโต้นะครับทอเต็มผืนนอนเต็มตื่นกับโตโต้
2: ชุดที่นอนโตโต้
0: ชุดที่นอนเครื่องนอนโตโต้ให้ด้วย
1: พี่หนุ่มจัดให้
0: ครับผมเขาบอกว่าความรักสุดช้ำเนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นเพราะว่ากอดเขาอุ่นที่สุดนั่นเองแบมเมียหลวงและบอลมีอายุเท่ากันนะฮะ23ปีรู้จักกันที่โรงงานในระยองคบกันได้เพียง1เดือนน้องแบมเนี่ยก็ตั้งครรภ์นะครับระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยบอลแอบไปมีชู้กับผู้หญิงอื่นที่มีสามีแล้วอันนี้ไม่ใช่เคสนี้นะ
2: อ๋อเคสก่อนหน้านี้เหรอ
0: เคสก่อนหน้านี้เคยมีประวัติมาแล้วจนสามีของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทักมาแล้วก็แชทมาหาแบมนะครับว่าขู่จะทำร้ายบอลแบมรักแล้วก็เป็นห่วงบอลมากถึงขั้นยอมยกมือไหว้ขอร้องผู้ชายขอร้องผู้ชายไม่ทำร้ายบอลเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาดักทำร้าย
1: ผู้ชายของผู้หญิงที่มีแฟนอยู่แล้วที่บอลไปเล่นชู้ด้วยตอนแรก
0: ใช่ครับนะฮะบอลก็หล่อด้วยไง
2: บอลหล่อนะมีหนงมีหนวดเนี้ยนะ
0: นะฮะทรงแบบว่ากล้าวใจนะฮะสายแบบสายเอลเนี้ยทรงเอทรงเอนะครับ
1: แม่ผมเป็นทรงสา
2: ผมเป็นทรงเอ
0: แบดนิดแบดนิดหนวดหน่อย
2: นะซึ่งบอลเนี่ยเขาเคยบอกแบมแล้วนะบอกว่าหมดรักแบมไปแล้วแล้วก็เลือกชู้แต่สุดท้ายก็พ่อของบอลก็โทรมาเตือนสติบอลบอกว่า ว่าให้ยอมกลับมาคืนดีกันเพราะทั้งคู่เนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วแล้วก็ถ้าสมมุติเลิกกันไปเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วก็เหมือนกลับมาคบกันครับพอเงินเดือนออกครับบอลเนี่ยก็เอาเงินเดือนเนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดนะครับแล้วก็ไม่บอกแบมแถมตะคอกใส่แบมอีกนะก็เป็นเหมือนการทะเลาะเล็กกันมาสะสมกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งแบมเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายก็ยอมทนทำร้ายร่างกายมาตลอดเพราะว่ารักแล้วก็รู้สึกว่ากินข้าวกับเขาเนี่ยอร่อยที่สุด นอนกอดเขาเนี่ยมันก็อุ่นที่สุดนะครับแล้วเวลาบอลเนี่ยบอลกับแบมก็ทำงานคนละกะกันบอลเนี่ยจะอยู่กะดึกแบมเนี่ยจะอยู่กะเช้านะครับผมเวลาบอลเข้างานกะดึกแบมก็จะนอนไม่หลับเพราะว่าไม่มีเขานอนข้างๆ
1: มันกอดไม่อุ่นนะ
2: อุ่นเนี่ยนะ
1: แต่ว่าฟังเส้นสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าโดนเผาเสื้อประจานครับสุดท้ายจนต้องแยกห้องนะครับผมจุดเริ่มต้นของการแยกทางเนี่ยเกิดจากที่บอลนะครับกลับบ้านสายแล้วก็แบมเนี่ยจะเอามอเตอร์ไซค์ไปทำงานแต่ว่าบอลไม่ให้ครับจนทะเลาะกันแล้วก็บอลพยายามที่จะทำร้ายร่างกายครับผมซึ่งวันต่อมาเนี่ยแบมก็จับได้คาตาว่าบอลเนี่ยกำลังแชทคุยกับแฟนเก่าในตอๆอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เขาแชทคุยกันใน TikTok เหรออ
2: ุ้ยคุณว่าไปเดี๋ยวนี้นอกจากแชทคุยใน TikTok แล้วอะผมเห็นล้ำกว่านั้นนะคุยกันใน YouTube Premium
1: อ๋อประวัติทิตาลี
2: เ
1: สิร์ช
2: ล่าสุดเนี่ยไปเห็นมาอันนี้ขอนอกเรื่องแป๊บนึงคุณฟังคนมันจะนอกใจอ่ะมันจะหาช่องทาง YouTube Premium เวลาเราเสิร์ชอะไรอ่ะมันก็จะขึ้นว่าเสิร์ชอะไรใช่ไหมคุยกันผ่านเสิร์ชนั่นแหละก็เขียนแบบว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วกดเสิร์ชแล้วก็ปึ๊บมันก็จะเวลากดเนี่ยมันก็จะเห็นปึ๊บแบบเด้งขึ้นมาว่า
1: เป็นข้อความล่าสุดที่เราเซิร์ชมันก็จะเรคคอร์ดไว้เราก็พิมพ์ตอบกลับไปนั้นใน YouTube นี่หรอ
2: คุยกันอย่างงั้นน่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆคือถ้าคนมันนอกใจอ่ะมันก็จะหาวิธีทำได้นะคุยในอันนี้ไม่คุยในไหนนะใน IG
0: TikTok
1: อันนี้คุย TikTok
2: มันนั้นไม่แปลกสบาย
1: ๆเคยเห็นคนแบบแชร์โน้ตคุยกัน
0: อ
1: ่
0: ะ
2: โน
1: ้ตใน iPhone น่ะแล้วก็แชร์ไปมันสามารถเป็นโน้ตร่วมกันได้ไงแล้วก็แชร์
2: มันเห็นเรียลไทม
1: ์ใช่แชร์คุยอะไรเงี้ยอันนี้คือเรามาแจกเทคนิคเหรอ
0: โอ้
1: ย
0: ช่องทางนะ
2: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างช่องทางนี้ก็คือเขาไปจับได้นี่แหละครับที่แอบไปคุยกับแฟนเก่าเนาะในตอนะครับซึ่งบอลเนี่ยที่อยู่ในการเมาครับผมเขาก็ล็อกคอแบมเลยนะครับใช้ขาล็อกคอแบมด้วยนะจนแบมเนี่ยต้องดิ้นหลุดหนีออกมาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์หนีไปหาเพื่อนก็คือหลังที่แบมจับได้เนี่ยแบมก็อาจจะแบบต่อว่าแหละแล้วหลังจากที่ต่อว่าเนี่ยก็เกิดปากเสียงการเกิดขึ้นจนบอลเนี่ยใช้ความรุนแรงในการเอาขาล็อกคอนะครับแล้วหลังจากที่แบมเนี่ยหนีเอามอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนเนี่ยบอลก็ขู่ว่าเฮ้ยเอารถมาคืนไม่งั้นน่ะจะเอาเสื้อผ้าไปเผาทิ้งและได้วิดีโอคอลมาโชว์ตอนแบบโยนเสื้อผ้าแบมทิ้งกองขยะพร้อมกับจุดไฟเผาจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายพอแบมเห็นอย่างนั้นก็ทนไม่ไหวครับผมก็เลยย้ายสัมมโนครัวไปอยู่กับห้องรุ่นพี่แล้วก็ยืนยันว่าคือยืนยันนะย้ายไปอยู่แล้วทำอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกกัน
0: นะครับช่วงที่แยกกันอยู่บอลก็ยังตามมางอมาขอนอนด้วยนะแบมว่าอย่างนั้นนะครับและขอให้ซักผ้าให้แม้กระทั่งวันเสาร์นะครับก่อนเกิดเหตุบุกจับชู้เนี่ยบอลยังตากฝนได้มาหานะครับถอดเสื้อผ้าให้ซักแล้วก็แบมก็ออกไปซื้อข้าวมาให้กินนะฮะคู่นี้เนี่ยถ้าจะให้ไม่เกมเนี่ยคือต้องบอลต้องซื้อมอไซค์ให้กับแบม
2: คนละคันไป
0: คนละคันไปนะเพราะดูทรงแล้วเขาใช้มอไซค์ด้วยกันมันเกมตรงนี้แหละใช่ครับผมต่างคนต่างมอไซค์ไป
2: มันต้องใช้อ่ะมันจะอยู่ไหนอ่ะจะไปทำงานไม่ทันเนี่ย
0: ถ้าบอลคิดตรงนี้หนึ่งเนี่ยออกให้ฟิโน่สักคัน
2: ไม่ต้องแพงมาก
0: เออไม่ต้องแพงมากฟิโน่สักคันนึงให้แบมเขาไปนู่นไปนี่เราก็จะได้อิสระไป
2: ครับผม
0: นะครับ
2: มาถึงนาทีที่บุกจับชู้กันหน่อยดีกว่านะฮะน้องแบมเราบอกว่าวันนั้นเนี่ยวันอังคารก็อย่างที่บอกไปบังเอิญไปทำธุระแถวบ้านเช่าของบอลรุ่นพี่เนี่ยจะไปทำเล็บก็เลยติดรถไปด้วยเออแถวนั้นบ้านบอลเดี๋ยวแวะไปหาบอลสักหน่อยนะครับเพราะบอลเนี่ยติดต่อไม่ได้เพราะคุณโทรหาไม่ได้อาจจะเหนื่อยหรือจากอาจจะอะไรนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยไปเจอรถ PCX นะฮะคันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนมาจอดอยู่หน้าบ้านเสร็จแล้วแบมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วบอลไม่ล็อกห้อง
0: ถ้ามอไซค์นี่ก็ไฮโซ
2: ไฮโซนะ
0: พี
2: ซีเอ็กซ์นะตัวแบบตัวขึ้นมาหน่อยนะ
0: BMW
2: ครับผม
0: ถ้าเป็นรถยุโรปรถประมาณรถยุโรป
2: คนเล่นเขารู้กัน
1: คนเล่นเขารู้กันหรอ
0: แต่ถ้าฟอร์ซ่ามาโอ้โหเฟี้ยวเลย
2: นั่นจะเฟี้ยวนะโอเคนะฮะแบมรู้อยู่แล้วบอลไม่ล็อกห้องนะฮะก็เลยอ้อมเข้าไปข้างหลังนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเปิดประตูเข้าไปนะครับตอนแรกแบมบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันจะเป็นความจริงนะฮะก็เลยตกใจนะฮะทำอะไรไม่ถูกขอ
10: ตบหน้าบอลก่อนตอนนี้ก่อนอัดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาตบหน้าบอลก่อนไปทีนึงปึ้ง
11: บัง
10: บอลตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมายิ้มหวานให้แบมหนึ่งทีนี่สวัสดีครับแบมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปนะฮะและคลิปเนี่ยก็ออกมาเป็นคลิปที่พวกเราเห็นกันนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตั้งแต่บอลเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็ตื่นขึ้นมายิ้มหวานให้กันนะฮะแล้วก็มีการกอดกันอีกครั้งนึงก่อนที่ตัวบอลเองเนี่ยจะมีสตินะครับแล้วก็ตกใจว่าเออเนี่ยเราเกมแล้วนะฮะ
12: ครับผม
10: ใช่นะแล้วก็เล่าต่อไม่ถูกเลยใช่ก็คือเกมอ่ะ
11: คือเกมอ่ะแต่คือชอบที่แบบดีเลย์อ่ะแบบคือกอดกันก่อนจุ๊บกันก่อนแล้วค่อยแบบโอ้แย่แล้ว
10: นะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่ฝั่งแบมเล่าบวกกับคลิปนะครับแล้วเมื่อวานนี้โฟนอินหาบอลนะโฟนอินหาบอล
11: บอลไม่เคลียร์ใจแล้วนะ
10: บอลไม่เคลียร์ใจแล้วนะครับซึ่งบอลเนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าหมดรักแบมตั้งแต่แบมวันที่แบมเนี่ยย้ายออกไปละเพราะว่าแบมเนี่ยงี่เง่าจู้จี้แล้วก็ไม่ให้เกียรติเขาทางฝั่งพี่สาวของบอลแล้วก็บอลเนี่ยฮะโจมตีบอกว่าฝ่ายที่อยากหย่าเนี่ยมันคือแบมเพราะว่าตั้งแต่วันที่ย้ายของออกไปเนี่ยแบมเนี่ยชอบโพสต์ใน Facebook บอกว่าโสดอย่างงู้นโสดอย่างนี
12: ้
10: เหงาอย่างงู้นเหงาอย่างนี้นะครับซึ่งทางฝั่งบอลเองก็อ้าวก็โพสโสดแบบนี้แสดงว่าเราเลิกกันแล้วนี
11: ่
10: บอลก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยบอลจะทำอะไรบอลก็ไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าแบมเนี่ยก็โต้กลับนะบอกว่าถ้าเขาอยากหย่าจริงเนี่ยเขาจะตามง้อถึงบ้านทำไมอ่านี่ก็มีเหตุผลนะ
11: ก็ถูก
10: มีเหตุผลนะฮะแล้วบอลเนี่ยเขาก็พยายามบอกอีกว่าที่ตัวเองตามไปง้อแบมถึงห้องรุ่นพี่เนี่ยไปง้อเพื่อกลับมาคุยกันดีๆแล้วก็จะได้หย่ากัน
12: ต่างคนต่างคิดคนละทางแหละแต่ว่ามีข้อแม้คือกลัวเสียฟอร์มทั้งคู
10: ่
12: นะครับผู้หญิงก็แบบเนี่ยเขายังรักอยู่ไม่งั้นเขาไม่มาง้อหรอกส่วนบอลก็บอกว่าที่ผมไปง้อเนี่ยผมจะได้แบบเออดีกันแล้วมาหย่ากันดีๆคือมีเชิงกันทั้งคู
10: ่ครับ
12: นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังแบบพี่ว่าก็ยังแอบจะมีใจให้กันอยู่เป็นห่วงกันอยู
10: ่แบมมารัก
12: ถูก
10: ก็รู้ละ
11: แต่ถ้าแบมโพสต์ใน Facebook ว่าโสดโสดโสดโสดโสดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานสิ
10: มี
11: ใช่ไงก็เพราะว่ามันพอมันมีหลักฐานเนี่ยแล้วมันแล้วคนที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราจะไปทำไมถึงอยากเปล่าประกาศว่า
10: สนใจหรือเปล่าอยากให้เขาสนใจ
12: คือโพสประชดไงก็ได้ว่าช่วงโกรธกันช่วงโกรธกันช่วงโกรธกันรักกันมากเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ทำครั้งแรกไงอาจจะแบบว่าทำกันอย่างเงี้ยแล้วมันกลับมาตลอดไงที่สำคัญคือแล้วที่โกรธกันก็เลยแบบประชดกันแล้วก็ประชดเสร็จทีนี้บอลก็ได้ใจแล้วอ้าวบอกว่าโสดบอกว่าโสดใช่ไหมบอลก็เลยไปบอกที่พี่ทีมงานว่าผมโสดครับนะครับผมตรงนี้ก็เข้าทางบอล
10: เข้าหูพี่สาวคนสวยนะ
12: ถูกต้อง
10: เข้าหูพี่สาวคนสวย
11: หัวหน้างานด้วยนี่ใช่ไหม
10: บอลโสดแล้ว
12: ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มนะเดี๋ยวให้น้องพีมเปิดคลิปให้ดู
11: แล้วปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะ
10: โอ้โหทั้งจำทั้งปรับเลย
11: จำคุกฮับปีเลยนะ
12: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ทีมงานบอลก็บอกว่าอ้างว่าหมดรักแบมแล้วตั้งแต่ว่าแบมย้ายออกไปเพราะแบมงี่เง่าจู้จี้และไม่ให้เกียรติเมื่อวานนี้ก็เลยมีโฟนอินของพี่สาวของบอล นะครับคือเขาอยู่ด้วยกันแหละแล้วก็แบบบอลก็ตอบเกลือกกากเกลือกกากแล้วก็พี่หนุ่มบอกว่าอยู่กับใครอยู่กับใครพี่สาวเขาเลยเข้าสายเลยพี่สาวเขาบอกว่าเนี่ยเป็นพี่สาวโจมตีว่าบอลเนี่ยเป็นฝ่ายนะครับผมอยากหย่าแบมตั้งแต่แบมย้ายออกไปแล้วตัวแบมเนี่ยก็ไปโพสเฟซบุ๊กว่าโสดด้านแบมก็โต้กลับว่าถ้าเขาอยากหย่าจริงเขาตามง้อถึงบ้านพี่สาวเราทำไม
10: นั่น
12: แห
10: ละสิ
12: ด้านบอลก็พยายามบอกนะครับผมส่วนพี่หนุ่มกัญชัยจี้ถามว่าที่บอลทีบอลไปมีผู้หญิงอื่น
10: อ
12: ีกหลายครั้งเนี่ยยังทำได้แต่พอเมียโพสโสดประชดเนี่ยทำไมรับไม่ได้บอลตอบสั้นๆว่ารับไม่ได้คร
10: ับ เอ้าว่าเนี่ยก็ยังมีใจยังแบบว่ามีอะไรอยู่นะ
12: นะฮะจากนั้นเนี่ยทางฝั่งบอลและพี่สาวก็ส่งแชทพร้อมโพสต์ที่แบมเองเนี่ยก็มีคนคุยใหม
10: ่
12: แล้วก็ชอบโพสต์ว่าตนโสดอยู่หลายโพสต์แบมฟาดกลับว่าบอลลบรูปคู่ก่อนเธอจึงโพสต์ประชดนี่ไงพี่บอกแล้วว่าโพสต์ประชดแล้วก็ถ้าตกลงตัดขาดกันจริงทำไมวันจันทร์ก่อนเกิดเหตุ1วันบอลยังโทรมาขอเงิน20บาทใช่
10: ขอ20บาท
12: คู่นี้เขารักกันน่ารักอ่ะขอ20บาท
11: 20
10: อะไรวะ
11: 20บาทกับยืมมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นฟิลนี
12: ้คือมันคนในครอบครัวจะทรงนี้อยู่แล้วนะพอแบมปฏิเสธว่าไม่มีเงินนะครับบอลก็พิมพ์แชทต่อกลับมาว่าแล้วแต่นะขอ20ไม่ได้ก็แล้วแต่ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งไปจับได้คาเตียงนอกจากนี้เนี่ยแบมยังแฉว่าตอนที่บอลเนี่ยไปตามง้อก่อนหน้านี้เนี่ยบอลเคยตบหน้าแบมจนเลือดกำเดาไหลมาแล้วซึ่งบอลก็ยอมรับว่าเออตอนนี้ตบจริง
10: ครับ
12: นะครับเดี๋ยวเบสคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเป็นฝั่งของพี่สาว
11: ในคลิปในคลิป
12: นะนะครับเขาจะว่าไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าสกู๊ดเดียวแฉ
10: ข่าว
12: เช้าครับผมชาวเคเบิลพีมเดี๋ยวมาสักครู่เดียวครับ
13: แฉข่าวเช้า สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสพลัสเอ็กซ์เฮิร์บสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus X herb
3: อ่ะกลับมายืนต่อกับแชร์
4: ข่าวเช้า
3: ครับผมชาวพีมเคเบิลนะฮะ
4: ครับผม
3: โอ้ใส่สว่างขึ้นเยอะเลย
4: ได้เลยนะถูกไหมถูกไหม
3: ดีดี
4: ใส่แล้วหล่อนะ
5: ใช่ได้เหรอ
4: นี่นี่อีกอันนึงไงเนี่ยของพีมก็หล่อนะ
5: ใส่
4: แล้วหล่อเลยอ่
3: ะ
4: คือผมแอบทำมาให้ใส่ได้หลายหน้าใส่ได้แบบ
5: หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝน
4: ได้หมดทุกรูปหน้า
5: ทุกรูป
4: เมื่อกี้
3: ใส
4: ่
3: บ้านก็ได้
4: ครับผมเมื่อกี้บ้านบอกว่าคนละครึ่งได้ไหมรับโครงการคนละครึ่งครึ่งได้นะแต่ผมเอาครึ่งเลนไปเอาเลนไปอย่างเดียวแต่ก่อไปอยู่ที่ผมนะ
5: เหร
4: อ
3: ก็คือถือเลนแล้วก็เดินอย่าง
4: เงี้ยถ้าจะใช้คนละครึ่งเอาครึ่งเลนไปแล้วเดี๋ยว
3: ก็แล้วแต่เนาะนะฮะดังแน่ยี่ห้อนี้ไปต่อแล้วกันเวลาค่อนข้างน้อย
4: ครับผมได้เขาบอกว่าทางฝั่งของพี่สาวคนสวยนะที่เป็นเหมือนเขาก็เรียกว่าชู้นะครับก็นำสมมติว่าคุณเอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าที่ทำงานเดียวกันกับบอล
5: โคตรโหดเลย
4: แล้วก็เพิ่งมาจีบได้ประมาณ1เดือนบอลเป็นคนมาจีบเสร็จแล้วเนี่ยบอลบอกว่าตัวบอลเองอ่ะโสดแยกทางกับภรรยาแล้วซึ่งคุณเอเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเมามากนะแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านนั้นคือบ้านของบอลแล้วก็ไม่ทันสังเกตรูปคู่ของแบมกับบอลที่ติดอยู่กำแพงแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาไปตอนนี้เนี่ยเธอลาออกแล้วเพราะว่าอับอายนะครับแล้วก็เตรียมย้ายออกจากจังหวัดระยองแล้วนะครับแล้วพี่หนุ่มก็ถามว่าวันนั้นเมาเนี่ยเราสามารถขับรถตามบอลไปถึงห้องได้เลยใช่ไหมเขาบอกว่าขับไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสติมากพอไปถึงห้องเนี่ยมันก็ทิ้งตัวปล่อยตัวเลยนะครับด้านคดีความครับคุณเอเนี่ยก็เตรียมแจ้งความเอาผิดแบมในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็นำภาพอนาจารเข้าสู่ระบบหรือว่าพรบคอมนะครับแล้วก็จะเอาผิดทุกทางที่ทุกคนด้วยที่แชร์คลิปนะครับและแบมเนี่ยประกาศตัดขาดกับบอลถาวรเลยนะครับกลางรายการแล้วก็เตรียมฟ้องหย่ารวมถึงฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้และก็สามีถึงที่สุดนะครับแล้วก็ทาง A เนี่ยประกาศว่าไม่ได้ไปต่อกับบอลแล้วนะครับส่วนทางบอลก็ไม่ได้กลับมาคบกับแบมส่วนพี่เอเนี่ยบอลก็ตอบแบบตะกุตะกักบอกว่าทางพี่เขาก็คงไม่เอาผมละครับ
5: ถูกต้องละแน่นอนว่าเมื่อเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็ยอดวิวทูสูงขนาดนี้นะครับผมมันก็ทำให้เกิดกระแสสังคมเกิดขึ้นครับเพราะว่าล่าสุดครับผมเพจคาราโอเกะชั้นใต้ดินครับออกมาโพสต์ว่าสินค้าที่ถูกค้นหามากที่สุดในช่วง 7.7 ที่ผ่านมา
4: อะไร
5: คือพร็อพที่อยู่ในห้องนั้นฮะ
4: จริงเหรอ
5: ใช
3: ่หมอนโดเรมอนนี่
5: ถูกต้องคือพร็อพทุกอย่างที่อยู่ในซีนนั้นนะครับซึ่งเป็นซีนที่น่าจะทัชใจคนไทยทั้งประเทศ
3: ฝากระติกน้ำ
5: ถูกต้อง
3: สีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นกระติกน้ำกับหมอนโดเรมอนเน
4: า
3: ะ
4: จริงเหรอมีคนค้นหาในแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะ
5: ถูกต้อง
4: เป็นขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยใช่ไหม
3: ครับผม
5: เนี่ยคือที่แน่หมอนโดเรมอนใช่ไหมที่พี่หนุ่มเอามาให้อันใหม่เนาะเพราะว่าในห้องมันซีดเหลือเกินนะครับแล้วก็ที่พี่ชาวบอกไปชุดข้างนอนนะครับจัดตรงจัดเต็มเลยแล้วก็กระตงกระติกเนี่ย
3: เตียงสีชมพูเตียงแบบฟูกสีชมพูอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็หลายต่อหลายคนบอกว่าเอ๊ะลายนี้ยี่ห้อนี้มันแบบมันของอะไรนะมันดูหวานดีดูนอนแล้วมีความสุข
4: นอนแล้วหวาน
3: แล้วสนุกดี
4: นอนแล้วยิ้มดี
3: นะครับนอนยาวเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เมื่อวานนี้ก็ได้รับความสนใจนะ77ล้านวิวเลยนะครับแล้วคนแชร์ไปประมาณโอ้โห 200,000 กว่าวิว
4: คนไทยทั้งประเทศอ่ะถ้าพูดตามจำนวนนะฮะมันคือจำนวนคนไทยทั้งประเทศอ่ะ77ล้านอ่ะ
3: ครับผม
4: เออในพี่หนุ่มนะผมว่าคนที่ปั่นที่สุดอ่ะพี่หนุ่มกัญชัยนะเอาตรงนะพี่หนุ่มกัญชัยนี่เป็นคนที่แบบปั่นนะดูในรายการนะในการ
3: ผมมีโดเรมอนอัน
4: ใหม่เนี่ยพี่หนุ่มอ่ะนะ
3: ผมมีกระติกน้ำใหม่ให้แล้วก็ผมมีชุดเครื่องนอนให้ใหม่ด้วย
5: ใครเป็นครีเอทีฟคิดให้แกเนาะ
4: ผมว่าแกเลยพี่หนุ่มเลยเหรอพี่หนุ่มเลยรายการมันสนุกว่าพี่หนุ่มนี่แหละ
5: จริง
4: อย่างเงี้ยนะ
3: ครับผม
5: เพราะจริงเรื่องราวนี้คือเรื่องราวของคนสามคนคือปกติเลยแต่ว่าพี่หนุ่มทำให้ของในห้องเป็นไวรัลได
3: ้
5: นะครับ
3: ครับผม
5: ฟิลลิซ่าดมยาดมอ่ะ
3: สำหรับทางด้านกรุงเทพมหานครก็ไม่นิ่งนอนใจ
4: ยังไงฮะ
3: แนะนำทิ้งที่นอนนะฮะผมแนะนำว่าใครอยากทิ้งที่นอนทำยังไง
5: ครับ
3: นะครับหมอนเก่าอย่างถูกวิธีติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาดได้ทุกเขตนะฮะฟรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราก็จะมีการเชิญชวนประชาชนใช้บริการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เพื่อในความสะดวกและลดปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีโดยสำนักงานเขตบางรักระบุผ่านเพจสำนักงานเขตบางรัก Bangkok District Official บอกได้เลยว่าให้นัดมาเลยนะครับผมก็สามารถจะติดต่อได้ทุกเขตนะ
4: ครับผมทิ้งให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะหมอนเก่าผมเก่านะฮะ
3: ครับผมอย่าไปทิ้งแม่น้ำลำคลองเพราะเห็นรอยแบบโอ้โหแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมมามันเป็
4: น
3: ขยะที่มันอุดตันมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เรื่อง นี้ก็น่าจบลงแต่ว่าทางด้านของรุ่นพี่ก็ต้องลาออกจากงานนะก็น่าเห็นใจเหมือนกัน
4: ไม่ได้ออกจากงานอย่างออกจากระยองเลย
3: นั่นไงอ
4: ยู่จังหวัดระยอง
3: เพราะว่าในสังคมโรงงานมันแคบอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นพี่สวยๆโดดเด่นอยู่เป็นหัวหน้าคนด้วยนี่
4: จบเลย
3: นะครับผมส่วนตัวแสบในโรงงานก็เรียกได้ว่าก็พี่ว่าบอลก็น่าจะอยู่โรงงานต
4: ่อ
3: นะครับแฟนก็น่าจะอยู่โรงงานต่อนะครับผมแต่รุ่นพี่เนี่ยอาจจะต้องแบบเพราะว่าครอบครัวก็ต้องตอบคำถามด้วยนะคร
5: ับ นะคร
3: ับ นะฮะ
4: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับ
3: ครับผมนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเทค3อันดับด้วยแล้วก็รวมถึงมีกอสิปกันด้วย
4: ครับผม
3: นะฮะวันนี้มีอะไรมาฝากหรือเปล่าแต่แน่นอนภาพยนตร์มาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวแชร
4: ์ข่าวเช้า
3: ชาวเคเบิลพิมพ์เดี๋ยวมาครับผม
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะคลื่นลมแรงซัดเรือประมงอับปางกลางอ่าวแสมสาร7ชีวิตลอยคอรอดปาฏิหาริย์หลังกองทัพเรือเข้าช่วยเหลือกลางดึกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เร่งรีบ
12: ต้องมี
11: เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
11: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตรา5มา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
11: ยาหอมเทพจิตรา5มา
12: อมแล้วชื่นใจ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงพื้นบ้านชื่อโชคเป็นต่อวารี995ประสบอุบัติเหตุอับปางลงบริเวณใกล้เกาะยุ้งเกลือในพื้นที่อ่าวแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและคลื่นลมแรงจัดระหว่างออกทำประมงเมื่อช่วงเย็นส่งผลให้ลูกเรือและเจ้าของเรือรวม7ชีวิตต้องลอยคออยู่กลางทะเลซึ่งหลังเกิดเหตุได้ประสานหน่วยกู้ภัยทันทีโดยทางกองทัพเรือได้ส่งเรือตรวจการพร้อมประสานขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายเรือประมงในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเปิดปฏิบัติการค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความมืดและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง7คนขึ้นจากทะเลได้อย่างปลอดภัยในช่วงเที่ยงคืนกรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจตรวจสอบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางโผล่ล้งทุเรียนชุมพรสั่งปรับเปรียบเทียบให้กลับเข้าเส้นทางที่อนุญาตทันทีย้ำเข้มงวดข้อตกลง GMS ป้องกันผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามแดนของจีนเดินรถเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นการวิ่งนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง6ประเทศหรือ GMS ว่าล่าสุดขนส่งจังหวัดชุมพรได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ลงทุเรียนหน้าตลาดเลิศพรหมู่4ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนพร้อมด้วยตู้คอนเทนเนอร์ประเภทตู้เย็นจอดรอรับผลทุเรียนอยู่บริเวณหน้าลงมีผู้ขับรถสัญชาติจีนแสดงตนเป็นผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่าเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาระบุปลายทางไว้ที่จังหวัดจันทบุรีแต่กลับมาปรากฏอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผู้ขับรถสารภาพว่าขับรถมาตามพิกัด GPS ที่ชิปปิ้งเป็นผู้แจ้งเจ้าพนักงานจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในฐานคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งกำชับผู้ขับรถให้ทำการเดินรถได้เฉพาะในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นหลังจากนี้จะได้สั่งการให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่ขนส่งสินค้าเกษตรเพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายพร้อมทั้งได้มีการดำเนินการแจ้งเตือนผ่านช่องทางทางการทูตต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยและรักษาความปลอดภัยบนถนนของประเทศธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตรียเนตรค่ะ
2: กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐยังโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายศักยภาพของอิหร่านที่เป็นภัยต่อการเดินเรืออย่างเสรีในช่องแคบฮอร์มุซการโจมตีล่าสุดมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจบลงแล้วและเตือนอิหร่านว่าจะเผชิญกับการโจมตีเพิ่มมากขึ้นหากยังไม่เลิกโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซการประกาศของทรัมป์ทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า1ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้พุ่งไปถึง 79.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้านรัสเซียสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำมันเพียงพอใช้ในประเทศหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถูกยูเครนโจมตีหนักด้วยโดรนจนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันและราคาพุ่งสูงนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
3: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304 ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb
1: อ่ะกลับมายืนต่อแชร
2: ์ข่าวเช้าน
1: ะครับผมชาวพิมพ์เคเบิลนะฮะ
2: ครับผม
1: วันนี้อยู่กันชั่วโมงที่2แล้ว
2: คร
1: ับ เริ่มต้นด้วยหนึ่งงานของพี่ตุ๊กนั่นเอง
2: ครับผม
1: นะครับผมก็เรียกว่าหลายคนจับทางถูกนะฮะนะครับบอกว่าแหมเปิดเพลงขอจันอย่างงี้ก็แน่นอนสิครับนะฮะเราก็จะมีคอนเสิร์ตครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
2: ถูกต้องฮะนะฮะรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมนะฮะเมื่อกี้นี้หลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหฟังแล้วมันเหมือนได้ลึกไปถึงวันเก่าๆนะฮะเพลงเมื่อกี้มีคนให้ข้อมูลบอกว่าวางแผงเมื่อปี2533ยังใช้คำว่าวางแผงอยู่นะ
3: 2533หรอ
1: ครับผม
2: ยังเป็นวุ้นอยู่เลยอ่ะตอนนั้นน่ะ
1: 2533
3: ไม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่วุ้นด้วยตอนนั้นน่ะยังไม่ถูกแบบก่อออกมาก่อร่างสร้างออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตเลย
1: อ๋อเหรอ33นี่ยังไม่เกิดกันเหรอ
2: ยังไม่เกิด
1: นะ
2: เจ้าผมจะ39พี่เมื่อไหร
3: ่42ครับ
1: 42
3: พี่เช่าพี่เช่า24เท่าไหร่ฮะ
1: พี่เหรอ
2: 24
1: เลยเฮ้ย24ของพี่2000คริสต์ศักราช2000กว่า
3: โอ้ยเป็นเจนซี67 67
1: ซีเนียร์ครับ
2: นะฮะรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับนอกจากแน่นอนเมื่อกี้เปิดเพลงของพี่ตุ๊กวิยดาไปแล้วนะฮะเรายังเจอกับอีกหลายคนนะครับพี่ดีพี่ต่างพี่เจี๊ยบครับเฉลียงเฉพาะกิจนะครับรวมไปถึงมีสาวสาวๆนะครับแล้วก็มีเบิร์ดกับฮาร์ทครับพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะครับพี่ก้อยสัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิษย์นั่นเอง
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ครับรอบเดียวเท่านั้นนะครับที่พารากอนฮอลล์นะครับย้ำอีกที10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นนะครับราคาบัตร 4,500 บาท 4,000 บาท 3,500 บาท 3,000 บาท 2,500 บาทแล้วก็ 2,000 บาทนะครับเริ่มขายบัตรก็คือวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้
1: คร
2: ับ เวลา 10:00 นตรงเป็นต้นไปนะครับช่องทางจำหน่ายบัตรก็คือไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะ
1: สิ้นเดือนนี้นะ
2: สิ้นเดือนครับผม
1: เตรียมกดบัตรได้เลย
2: ใช
1: ่
2: หรือว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ไปดูนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะนะสมมติวัยอย่างพวกเราอย่างเงี้ยว
1: ั
2: ยเจน20 30อย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยทันมาก
3: ผมฟังแต่วงบัสผมทันแต่วงบัส
2: เกิดมา
3: ใช่
2: เกิดมาพร้อมพิกซี่เลยป่ะเนี่ยใช่มั้ย
3: โอ้พิกซี่ก็ไม่ทันนะ
2: รุ่นหลังเหรอ
3: ใช่รุ่นหลัง
1: ไม่ทันพิกซี่เหรอ
3: ใช่ครับผมทันแค่วงบัสเลย
1: พิกซี่พี่ชาวไม่ทันเหมือนก
3: ัน ครับพี่ชาวทันอะไร
1: ทันพิกสุ
2: สามเณรได้มั้ยมายกมือไหว้
1: เ
2: ลย
1: เวลาท
3: ัน
1: พิกสุตอน 8:00 นไงใส่บาตรอาจารย์ทัน
2: ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่เขาน่าจะประทับใจหรือว่าใครที่ชอบฟังเพลงเก่าๆนะฮะคุณจะได้ย้อนรำลึกไปถึงช่วงเวลาที่มีความสุขกับเพลงเก่าแบบนี้นะครับย้ำอีกทีครับขายบัตรสุขที่24กรกฎาคมนี้นะฮะไทยทิกเก็ตเมเจอร์สำหรับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมครับ
1: คือถ้าคุณขึ้นเพลงมาคุณก็จะนึกภาพย้อนกลับไปได
2: ้ถูกต้องครับ
1: รุ่นพี่ชาวนี่แน่นอนทันทุกศิลปินเลยและที่สำคัญคือเป็นศิลปินที่มีคุณภาพหมดทั้งสิ้นอย่างพี่กบทรงศิษย์นี่คือห้ามใจห้าบาท
2: ห้ามใจเท่าไหร่ฮะ
1: พี่ก็ถามมา
2: อ๋อแล้วตอบ5บาทนะ
1: ห้ามใจห้าบาท
3: ขีดเส้นตายเอาไว้ถ้าเธอมีฟ้า
2: ไม่รัก
3: ครับผมไม่รัก
1: นะครับผมไม่ได้จะแกงไง
3: ใช่ใช่ใช่
1: ที่บ้านมีไหมมีเมาแล้วก
2: ัน
1: นะครับผมแล้วก็ถ้าเธอพบกับรักใหม่พี่ปั่นไพบูลย
2: ์ตาใสกันเลยนะพีมเราสองคน
1: ถูกต้อง
3: เราอ่านอย่างเดียวตอนนี
1: ้พีมตาไปลูกโป่งเลยไม่รู้ลอยไปไหน
2: เปล่าเลย
1: นะฮะเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายคนที่คุณชื่นชอบกลับมาเรียบร้อยกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับกับคุณไอ้ทามโชบิดด้วย
2: นะฮะฝากหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆไว้ด้วยนะฮะรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะ
1: ครับผมไปต่อที่เทนนิส3ดับราชานี้มีกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องพีมกับน้องเคเบิลจัดการเลยแล้วกัน
2: ครับผม
3: ได้เลยนะ
2: เอาอีกแล้วมาอีกแล้ว
1: ไหนๆน้องมาแล้วชายแดนด้วย
2: งั้นผมเอาเป็น3กับ2เลยกัน
1: ครับผม
3: โอ้โหละสั้นเ
2: ชีย
3: ว
2: เทรนด์ X 3อันดับ
1: ชาวนี้

0: คีย์เวิร์ดเอโยยูทูบเบอร์2 อันดับนี้คือ2อันดับมาแรงที่ครองรวดเดียวใน2อันดับหลังซีรีส์ยูทูบเบอร์ซีรีส์เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าที่นำแสดงโดยเติ้ลเฟิร์สวันประกาศจัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องอย่างเป็นทางการวันที่27กรกฎาคมนี้ที่ฟินิกซ์พาตูน้ำพาตูน้ำครับพาตูน้ำเดี๋ยวเลยนะโอเค
1: มาต่อที่อะไรกันดีครับน้องอ่ะไปต่อกันที่อะไรกันดีไปต่อกันที่อะไรกันดี
2: ไอโยไปต่อกันที่อันดับ1คือ #27 กอคอยอทอบอกอคอยอทอบอเจอแน่เจอแน่เจอแน่เจอแน่ไอพร้อมเปิดโอกาสให้เป็นแฟนเข้าร่วมงานรับชมถ่ายทอดสดทางมันดีแชแนลอีกด้วยบอกเลยว่าเพิ่มความใกล้ชิดให้เข้าถึงตัวศิลปินขึ้นอีกดูมันดีเขาทำดีจริงๆและอีกไม่นานแฟนๆรอคอยซีรีส์เรื่องนี้มาอย่างยาวนานจะได้เห็นบทบาทพี่อินทัชจะได้เห็นบทบาทของน้องชอบขุนลดแล่นบนหน้าจอคนที่อยากติดตามสามารถได้พูดคุยกันต่อได้ที่ #YouTuberSeries คีย์เวิร์ด IO YouTuber และ #27 กคยทบเจอแน่กันได้เลยนะโหโคตรยากเลยวันเนี้ย
0: ขายแว่นดีๆก็ดีอยู่แล้ว
1: ครับผมผ่านไปแล้วนะโหฝีมือน้องเป็นไงบ้าง
0: ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย
1: ข้ามเข้ามาถมถุยได้นะ
0: ชื่นชมแล้วกัน
1: ชื่นชมแล้วกันครับผม
2: คือและอันดับหนึ่งยากมาก27กคยทบ
1: ครับผม
0: นะฮะเอางี้ฟังง่ายๆคุณฟัง3อันดับเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับอันดับที่3ก็คือ#YouTuber series นะครับผมก็คือเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของดูมันดีเล่นโดยเติ้ล First One นะครับอันดับที่2เนี่ยคือ keyword ayo youtuber แล้วก็อันดับที่1คือ #27 กคยทบเจอแน่3 #นี้เป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องใหม่ครับเล่นโดยเติ้ลแล้วก็ First One นะครับประกาศพิธีวงสวงนะฮะเปิดกล้องอย่างเป็นทางการ27กรกฎาคมนี้ที่ Phoenix ประตูน้ำนะครับแฟนๆก็เข้าร่วมชมงานแล้วก็เข้าร่วมชมถ่ายทอดสดกันได้นะครับดูมันดีเขาต้องบอกว่ามามากๆเลยนะช่วงนี้นะครับ
2: เติ้ล First One ช่วงนี้ก็มาแรงปล่อยเพลงกลิ่นฝนออกมาแบบโอ้โหขอกันเข้ามาเยอะมากในทุกช่วงดีเจ
0: นะครับขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้นะฮะมาแบบไม่ทันตั้งตัว
1: รับไม่ไหวรับไม่ไหวเอ้านะคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับ

0: เล่าอะไรกันมานานเหมือนกันนะพิม
1: ใช่ใช่ใช่เล่าได้หรือยังล่ะครับ
2: อะไรนะฮะ
1: เล่าได้ไหม
2: มีไหมวันนี้มีไหม
1: ผมมีมาตลอดอะเอางี้ดีกว่านี
2: ่ตลอดด้วย
1: นี่โอ้โหนี่คือที่ผมกักตุนไว้นะเกียรติผู้มีแก่ทุกท่านนะ
0: แขกผู้เกียรติ
1: ครับผมนี่เลยอัน
0: นี้ก็ตลกแล้วนะอันนี้ก็ตลกแล้ว
2: เน
0: ี่
2: ยแค่นี้พอแล้ว
0: นะ
2: เกียรติผู้มีแก่พอแล้ว
0: คือพิมเนี่ยไม่ได้เล่ามุกมานานมากคือมันอั้นนะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คือวันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเขื่อนแตกอ่ะประตูน้ำจะเปิด
1: ใช่พังพลู
0: พังพลู
1: พังพลูใช่ทำนั้น
2: ก็เดี๋ยวค่อยเล่าว่าหลังเวลาพังพลูมาลำบากใจมาก
0: นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะวันนี้ขอหนึ่งเรื่องนะก่อนที่จะเจอพี่กอสิบกันหรือว่าอยากเล่าให้พี่กอสิบกันฟังด้วยไหม
1: ความจริงยิ่งคนดูเยอะเท่าไหร่
2: อ
1: ่ะยิ่งดีเท่านั้น
2: นะฮะเล่าเลยแล้วกันเนาะช่วงนี้คนดูยังไม่ค่อยเยอะครับผมเล่าเลยแล้วกัน
0: เนี่ยหนึ่งเรื่อง
1: เอาเลยเหรอ
0: เอาเลยขอหนึ่งเรื่องเลย
2: ครับผม
1: คือ
2: เร
1: ื
2: ่องนี้ชื่อว่าอะไร
1: เรื่องนี้เหรอครับเรื่องนี้ชื่อว่าผมฝึกกอล์ฟอยู่หน้าบ้าน
2: ผมฝึกกอล์ฟอยู่หน้าบ้าน
0: ตีกอล์ฟ
1: ผมฝึกกอล์ฟอยู่หน้าบ้าน
2: ครับผม
1: คือเรื่องราวนี้ครับพี่มันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาฝึกตีกอล์ฟอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็ตีเขาวงสวิงเนาะตีแต่เขาก็ต้องตีเบาๆเพราะว่าแบบกลัวมันจะไปโดนบ้านข้างอะไรเงี้ยแต่มันมีจังหวะนึงเขาตีแรงเกินลูกกอล์ฟพุ่งปังทะลุหน้าต่างบ้านข้างๆไปกระแทกโคมไฟแตกลงมาเพลง
0: เรื่องใหญ่นะ
1: เรื่องใหญ่เลยเขาก็เลยเดินไปบ้านข้างๆจะไปสารภาพผิดเคาะประตูไม่มีใครตอบเคาะประตูไม่มีใครตอบแต่จังหวะจะเคาะอีกทีนึงอ่ะประตูมันดันเลื่อนเข้าไปเหมือนไม่ได้ล็
0: อ
1: ก
0: เปิดไป
1: เขาก็เลยแบบอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปทำลายหลักฐานเปิดเข้าไปในบ้านเห็นผู้ชายชาวอาหรับคนนึงนั่งอยู่ที่โซฟ
2: า
1: ทรงแบบทรงอาราเบียนมาเลยอ่ะทรงอาราเบียนมาเลยเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่
2: า
1: ผู้ชายอาหรับหันมาตอบว่าไม่ใช่
2: อ
1: ้าวผู้ชายคนนี้ก็ตกใจแล้วคุณเป็นใครผู้ชายชาวอาหรับหันมาบอกว่าผมคือจินนี
2: ่เฮ
0: ้ย
1: คุณได้ทำการปลดปล่อยผมออกมาจากโคมไฟที่คุณตีแตกนี
2: ้โอ้จินนี่ออกมาจากโคมไฟ
1: ไอ้ผู้ชายคนนั้นก็เฮ้ยจินนี่งั้นแสดงว่าผมต้องได้พร3ประการสิไอ้จินนี่ตอบกลับมาว่
2: า
1: ใช่แต่ว่าเนื่องจากคุณไม่ได้ตั้งใจปลดปล่อยผ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นคุณจะได้พรแค่2ข้อ
0: เอาไป2ข้อ
1: ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยผมจะได
2: ้
1: ผู้ชายก็บอกโอเคงั้นข้อแรกผมขอก่อนเลยผมขอเป็นนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดบนโลกจินนี่ถามว่าคุณแน่ใจน
0: ะ
1: ผู้ชายบอกแน่ใจครับคุณไม่อยากขอเงินล้านเหร
0: อ
1: ไม่อยากขอครับจินนี่บอกโอเคผมจัดให้แล้วข้อ2คุณจะเอาอะไรข้อ2ผู้ชายบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอเอาแฟนผมมาขอดีกว่าผู้ชายไปเดินกลับบ้านไปลากแฟนมาขอแฟนบอกว่าขอเงิน1ล้านบาททุกสัปดาห์ค่ะ
0: โอ้อันนี้กันดีๆๆ
1: จินนี่บอกโอเคอ่ะงั้นข้อสุดท้ายถึงเวลา
0: ครบ2แล้ว
1: ใช่แล้วถึงเวลาจินนี่ขอบ้างเนื่องจากผมมาอยู่ในตะเกียงอยู่ในโคมไฟมานานมากไม่ได้ทำกิจกรรมมานานแล้วผมขออยู่กับภรรยาคุณ2ต่อ2หนึ่งวันเต็มๆทำอะไรกับภรรยาคุณก็ได้โดยที่คุณต้องไม่อยู่ตรงนี
0: ้
1: นี่ผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาแต่จินนี่ก็บอกว่าคุณแน่ใจนะวีคละล้านเลยนะอาทิตย์ละล้านเลยนะ
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
1: เป็นนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลกด้วยนะผู้ชายก็บอกโอเคยอมก็ได้ผู้ชายก็เลยเดินกลับบ้านไปปล่อยให้จินนี่อยู่กับแฟนเขา2ต่อ2จินนี่เนี่ยก็เลยทำการกระทำกิจกับแฟนเขา
2: อ
1: ย่างเมามันทั้งวันพอจินนี่ทำกิจเสร็จแฟนเขาก็ลุกขึ้นมากำลังจะกลับจินนี่ถามแฟนว่าถามภรรยาของคนนั้นว่าสามีของคุณอายุเท่าไหร
0: ่
1: ภรรยาตอบว่าอ๋อปีนี้40แล้วค่
0: ะ
1: จินนี่ก็เลยตอบกลับไปว่า40แล้วเหรอเขาโตเกินไปที่จะเชื่อเรื่องจินนี่ได้แล้วนะ

0: ป็นผู้ชายชาวอาหรับทั่วไปนั่งอยู่ในบ้านของตัวเอง
1: เออว่ะ
2: เหมือนลูกเขยที่บนจะปั้มคุณยาย
1: ใช่
2: ไอ้หนูเองโตเท่าไหร่แล้วลูกประมาณนั้น
1: ครับผมนะ
2: อ
1: ่
2: ะ
1: จริงๆถ้าไม่ยิบเปิดไปเจอหมอนโดเรมอนเจอเตียงสีแดงอะไรยังดูน่าจะตลกกว่าด
0: ู
1: เ
0: ถ
1: อะ
0: มันเป็นอาหรับไง
1: อ๋ออาหรับ
0: ใช่
1: แล้วลุงอ่ะลุงตื่นไหม
0: ล
1: ุ
0: งตื่นแล้วตอนนี
1: ้ลุง
0: โอ้แต่ลุงเริ่มจะหลับกันแล้วตอนนี
1: ้
0: นะครับผม
1: นี่คนบอกว่าเรื่อง
2: นี้หลายคนนะ
0: นี่เขาบอกเรื่องนี
2: ้มันเหงา
1: เงียบนะ
0: เขาบอกเรื่องนี้อีดอก

0: ดีออกดีออกด
1: ีออก
0: ดีออกนะโ
2: อ้เอาเอาเอา
1: เหนื่อยเลยว่ะ
2: ใช่เรื่องเดียวอันนี
3: ้เดี๋ยวรอบหน้าเอาแต่ตอนปูได้ไหม
2: ตอนปู
3: พี่ชอบตอนปูอ่ะ
2: เม
3: ื
2: ่อกี้ปูสนุกนะ
3: ใช่ปูสนุกมาก
0: สน
3: ุ
0: กเลย
3: ไม่ต้องเฉลยอ่ะให้เขาคุณผู้ฟังไปฟ้าแบบเฉลยจินตนาการเอาเองดีกว่า
2: จริง
3: เป็นแบบเฉลยแบบปลายเปิดอะไรเงี้ยเอาแค่ตอนปูดีกว่าเราเล่าตอนปูสนุก
2: จริงนะ
3: ครับครับ
0: มุกอะไรทำคนจะเป็นซึมเศร้า
2: เมื่อกี้แบบแต่เรียก engagement ดีนะแชทรันมากเลยนะพอพิมพ์เล่าเรื่องอ่ะคน
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากเวลาคนของว่าไม่รู้เรื่อง
3: เ
0: ออคือไม่เข้าใจอะไรกันเลยไปเลย
3: นะฮะ
0: ให้อธิบายให้ฟังไหมครับ
3: โอ้ช่วงเล่าแชทไหลเร็วมากเลยครับผม
2: ไม่ต้องอธิบายแล้วปล่อยมันไปปล่อยมันผ่านไปไปอยู่กับจินนี่ไปนะ
3: นะฮะ
2: นะครับผม
3: โอเค
2: โอเค
3: เข้าข่าวดีกว่า
2: เข้าข่าวดีกว่า
3: คร
2: ับ
3: น่าจะสนุกกว่าเนาะครับผมปลาดุกว่า
0: ปลากรดครับปลากรด
3: นะครับผม Tomorrowland Thailand นะขายบัตร 1.5 แสนใบเกลี้ยงในวันเดียวนะครับ
0: โ
3: อ้ดันเศรษฐกิจไทยสะพัดกว่า 6,000 ล้านนะฮะสำหรับTomorrowland
0: ครับอยากไปมากเลยอ่ะ
2: Tomorrowland เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกนะครับที่มาจัดที่ประเทศไทยเป็นปีแรกนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจว่าจะมีแฟนๆหรือว่าเป็นคนที่ชอบในเทศกาลดนตรีนี้เข้ามาประเทศไทยเยอะน้อยแค่ไหนนะครับล่าสุดเนี่ยบัตรเปิดขาย 150,000 ใบ
0: ครับ
2: ขายหมดภายในวันเดียวฮะ
3: โอ้สุดยอด
2: และเขาคาดการไว้นะครับว่าเงินเนี่ยจะไหลเข้าจาก Tomorrowland Thailand ครั้งนี้เนี่ยประมาณ 6,000 ล้านบาทที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยนะครับแน่นอนตอนนี้จัดที่ชลบุรีเนาะโรงแรมหลายๆที่ในชลบุรีเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีการวางแผนรวมไปถึงแบบการเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวงาน Tomorrowland เนี่ยผมว่าต้องมีนะเพราะว่าบัตร 150,000 ใบอ่ะทุกคนนะฮะมันทำให้ชลบุรีน่าจะคึกคืนขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เขาบอกว่าสัดส่วนผู้ถือบัตรเนี่ยเป็นชาวต่างชาติสูงถึง 85% ก็คือสะท้อนให้เห็นแล้วว่าชาวต่างชาติเนี่ยสนใจในการมาเที่ยวเทศกาล Tomorrowland ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็คนไทยอยู่สักประมาณ 15% ครับคาดการณ์นะครับอย่างที่บอกไปว่าเงินเนี่ยจะหมุนเวียนสูงสุดถึง 6,000 ล้านบาทครับแล้วก็ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่กว่า 4,000 ตำแหน่งตลอดช่วงการจัดงานด้วยนะครับ
0: ครับผม
2: ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของแผนยุทธศาสตร์ดึงดูดอีเวนต์ระดับโลกนะครับเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ Tomorrowland เนี่ย5ปีติดต่อกันนะครับก็คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทจากการคาดการณ์นะครับ
3: ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเมืองแห่งเทศกาลดนตรีนะครับแต่ยังเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินเศรษฐกิจในภาคบริการและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาปลายปีนั่นเอง
0: คร
3: ับ
0: ผม 85% เป็นชาวต่างชาติมีชาวอาหรับไหมฮะ
3: มาแล้ว
2: น่าจะอยู่ในตะเกียงแหละ
0: อ๋อหรอออกมาแล้ว
2: ไม่ออกมาแล้วนะ
0: ออกมาแล้วออกมาแล้ว
3: ออกมาแล้วจากโคมไฟ
0: ใช่จากโคมไฟ
3: สุดยอดนะครับผมนะฮะ
2: เหมือนเอาทุกอย่างมายำรวมกันอ่ะ
3: ใช
2: ่มันแค่เปลี่ยนตัวละครแค่นั้นเอง
3: นะครับเมื่อกี้ปอดโยกเลยฮะพี
2: ่ขำเหรอฮะ
3: อะไรนะฮะ
2: ขำเหรอฮะ
3: ฝุ่นนะ
0: โอ้โหสองพี่เจมส์ 2.5
3: นี่ปวดกรามไปหมดแล้ว
2: คนล้อเหรอฮะ
3: นะครับคนบอกว่าโอ้แต่คนกด2มาเต็มเลยนะฮะ
2: ครับผม
3: เมื่อกี้น้องลำทั่วบอกว่าชอบกด1ไม่ชอบกด1ชอบกด2
2: นะกด2นะ
0: ชอบกด1ไม่ชอบกด2คนกด3มาทำไมฮะ
3: ชอบพิมพ์1ชอบพิมพ์2
2: อ๋อก็มีแต่ชอบกับชอบเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แต่ว่ามีคนกด3
3: ชอบเจ้าตัวแต่ไม่ชอบเนื้อเรื่อง
2: ก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับผมมี1เรื่องเกี่ยวข้องกับพี่เสกไฮพี่เสกโลโซเนี่ยเสกไฮโซนะพี่เสกโลโซหน่อยนะฮะหลังจากที่พี่เสกเนี่ยถูกปล่อยตัวจากเรือนจำ
0: ครับ
2: ปล่อยมา2วันกันเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะ
3: โอ้โหทุกวันครับพี่เสก
2: แล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี200กว่างานที่คอนเฟิร์มไปในปีนี้นะครึ่งปีหลังเนี่ยมันเหลือสัก180 170กว่าวัน
0: ครับ
2: จะเล่นคอนเสิร์ตรับไปแล้ว200กว่างาน
0: 200งาน
2: คือวันต้องมีวันที่วิ่ง2งานนะครับล่าสุดเนี่ยมีเพจนึงนะครับโพสต์รูปพี่เสกโลโซนะฮะแล้วก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยืนอยู่ข้างๆพี่เสกหลายคนตกใจเฮียเกมอีกแล้วเหรอหรือโดนอะไรอีกนะฮ
3: ะ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะฮะผมซึ่งพี่เสกโลโซนะครับมีแฟนๆลงภาพแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับคือเป็นแฟนคลับของพี่เสกที่เป็นตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยแกมาขอถ่ายรูปนะฮะแล้วก็พี่เสกเนี่ยบอกว่าไปโรงพักเพราะว่าบัตรประชาชนหายก็เลยมาแจ้งความแล้วก็ดำเนินการที่สถานีตำรวจไม่ได้โดนอะไรนะฮะเดินเข้าโรงพักไปแล้วก็ไปไปเหมือนแจ้งลงบันทึกประจำวันหน่อยว่าบัตรประชาชนหายจะไปทำไมพี่ตำรวจก็เลยถ่ายรูปแล้วพี่เสกก็ถือเหมือนแบบถือใบรับลงเรื่องหรือรับอะไรอย่างเงี้ย
0: รับบันทึกประจำวัน
2: นะฮะ ก็เป็นไวรัลให้คนได้กดกดไลค์กดอะไรแต่ผมชอบตอนนี้ผมติดตามเพจเสกโลโซชอบมากๆเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ไม่แน่ใจว่าแอดมินคือพี่การภรรยาพี่เสกหรือเปล่านะฮะชอบแบบลงรูปพี่เสกแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์แบบน่ารักน่ารักเงี้ยพี่เสกนอนหลับบ้างพี่เสกทำนู่นทำนี่บ้างเหมือนได้ติดตามพี่เสกแบบเรียลไทม์อ่ะนะฮะในเพจเสกโลโซนะ
3: คร
2: ับ ก็ติดตามพี่เสกก็ได้นะ
0: ชอบมากมาม่าถ้วยนี้ใส่ความรักเข้าไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
2: นะฮะนี่เธอชงน้ำเขียวนี่เธอใส่เสน่ห์ลงไปด้วยเหรอทำไมพี่กินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะ
0: คุณดูเยอะนะเนี่ย
2: ดูเยอะช่วงนี้แกไลฟ์เนี่ยโอ้ยผม
3: 5วันติดนะวันนั้น
2: โอ้เนี่ยผมชอบมากนะโอ้โหล่างทองเลยนะพิเศษช่วงนั้นนะ
3: ถูกต้อง
0: คนโหดเลย
2: แล้วเป็นมีมเยอะมากเลยนะ
0: โอ้ไอ้น้ำเขียวคือแบบไวรัลมากใส่เสน่ห์ลงไปเนี่ย
3: นะฮะผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาชอบเองไรบ้าเขาชอบคนมีตังค์อย่างพี่ไปกินข้าวข้างทางมันจะมีที่ไหนล่ะเฮ้ยพูดไปเรื่อย
2: นั่นถ้าช่วงนั้นมันมีปักตะกร้ามีติดตะกร้าผมว่าพี่เสกก็ได้เยอะนะผมว่าช่วง
3: น
2: ั
3: ้นนะครับผม
2: น
3: ะ
2: ฮะ
3: สุดยอด
0: แต่แอบหน่อยนะพี่เสกไฮโซเขาบอกตลกกว่าอารันเยอะเลย
2: เสกไฮโซตลกกว่า
0: เสกไฮโซ
3: นะครับนะฮะเดี๋ยวถ้าชอบเดี๋ยวมีเรื่องนะฮะ
2: โอ้ย
3: ไม่แผ่วอ่ะชั่วโมงนี้
2: โอเค
3: นะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบพิมพ์มาเลยนะพิมพ์มาเลยนะครับอยากให้เล่ากด1ไม่อยากให้เล่ากด2
0: ครับผม
3: นะครับ
0: ใครกด3ใครกด3มา
3: คุณผู้ฟังนิดนึง
0: ใครกด3เดี๋ยวเจอกันหลังไลฟ์นะฮะ
2: เราแคร์ความรู้สึกของคนฟังว่าคนฟังอยากฟังอะไรเราก็เดินแต่เราจัด
3: ให้น้องได้มีฟุตไปเอาไปเรียกว่าไปเรียกยอดไลค์นะ
0: ใช่ครับ
3: นะครับช่วงนี้เอาฟุตไปทำยอดไลค์บอกคนดูชอบมาก
0: ใช่ๆคนดูชอบเข้ามาด่า
2: ชอบจริงไม่จริง
0: แต่ดีแล้วผมชอบโดน
3: นะ
2: พูดแล้วนะ
0: ใช่ครับ
3: โอเคนะครับเบรกก่อนไหม
0: ได้ครับ
3: เวลาเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาก็สุการน่าจะมาแล้วเรียบร้อย
2: ได้ครับ
3: นะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะเล่าทันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องเตรียมตัวแป๊บนึงนะกลับมาสักครู่เดียวมาแชร์
0: ข่าวเช้
3: า
0: ข่า
3: วพีมเคเบิลเดี๋ยวมาจ้า
1: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X herb
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: เช้าครับ
3: นะครับผมชาวพีมเคเบิลนะครับ
5: ครับ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ีครับ
3: แน่นอนครับก็ชิ
5: บ
3: การสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับผมพี่พีมพี่เบิลพี่ชาวนะฮะสวัสดีผู้ฟังด้วย
3: สัปดาห์นี้เป็นไงบ้างภาพยนตร์คึกคักไหมฮะ
6: สัปดาห์นี้ในโรงภาพยนตร์2เรื่องใหม่ครับมี2เรื่องเท่านั้นคนละแนวกันเลย
3: 2เรื่องเหรอ
6: ใช่เป็นหนังครอบครัวเรื่องนึงอีกอันนึงเนี่ยเด็กดูไม่ได้เลยแยกกัน
3: แล้ว
6: ก็ใช่แล้วก็อีกเรื่องที่มาแนะนำกันสัปดาห์นี้ก็คือเป็นซีรีส์
3: คร
6: ับ มีซีรีส์ทั้งฝั่งเกาหลีและฝั่งฮอลลีวูดมาแนะนำ
3: ม
6: าเจ้าสัปดาห์นี้แจกบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับวันนี้แจกระบบปกติเลือกดูเรื่องไหนรอบไหนก็ได้ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะฮะหยิบมา20ที่นั่ง
7: แจกจริง1ที่นั่ง
6: ใช่ที่เหลือเราแบ่งกันไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยผมแจกเขาไปเถอะเดี๋ยวเมเจอร์เขาให้บัตรต่างหาก
6: อุ้ย
3: เมเจอร์ด้วยนะ
7: ครับ แทงสวนไ
6: ปก่อนล่วงหน้า
3: เขาส่งให้ทุกปี
6: บัตรมาป๊อปคอร์นมาเดี๋ยวแจกกัน5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่ง
3: ครับผม
6: นะครับผม
3: ถามว่าบัตรแบบบัตรนี้เข้าไปโรงเปิดแอร์ไหมเปิดแอร์นะ
7: เปิดเปิด
6: ใช่ใช่
3: คิดว่าเฮ้ยได้บัตรฟรีไปโรงไม่เปิดแอร์
6: เปิดแอร์แต่ว่าตัวอย่างจบปุ๊บปิด
3: นะครับผมก็แล้วแต่นะ
6: ไม่ยังไงนะ
3: ครับผมการนะพูดนะครับเรื่องแรกครับวันนี
6: ้เรื่องแรกครับเป็นหนังล่าสุดจากดิสนีย์คือต้องบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งอย่างที่ดิสนีย์ทำเป็นประจำคือการที่เอาแอนิเมชันการ์ตูนเก่าๆเนี่ยกลับมารีเมคเป็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นหรือว่าคนแสดงล่าสุดครับเรื่องล่าสุดที่เข้าคิวมารีเมคเนี่ยก็คือเรื่องโมอาน่าครับซึ่งถือว่าใหม่มากนะปกติเนี่ยเขาจะหยิบการ์ตูนที่แบบต้องมีแบบ20 30 40ปีไปแล้วอ่ะ
7: เซตเจ้าหญิงอะไร
6: เก่าๆยุค90ยุคอลาดินไลออนคิงอะไรงั้นอันนี้เนี่ย10ปีเองนะ
3: มวยหน้าหรอ
6: โมอาน่าเนี่ย10ปีเองนะฉบับการ์ตูนถือว่ามาไวมากๆนะฮะ
3: เฮ้ยที่พี่ชอบไปดูล่าสุดสติชเนี่ยเขาได้เจอกับมวยหน้าป่ะไม่ใช่
6: มันเป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกัน
7: คนละจักรวาล
6: มันคล้ายๆมันอยู
3: ่น้องแต่น้องเขาเหมือน
6: ใช่ใช่อยู่ทะเลเหมือนกันอยู่ทะเลเหมือนกัน
7: ฮาวาย
6: เหมือนกันคือลีโล่สติชเนี่ยฮาวายแต่อันเนี้ยเป็นโซนลงมาหน่อยแบบโอเชียเนียมันก็จะเป็นโซนแบบกลางแปซิฟิกเหมือนกันนะฮะใครที่เคยดูโมอาน่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของโมอาน่าเนื้อเจ้าหญิงของเกาะนึงที่ต้องออกผจญภัยไปในท้องทะเลครับเพื่อล้างคำสาปช่วยเหลือคนเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านของเธอที่เกาะของเธอ
3: ค่ะ
6: แล้วก็ไปเจอกับนี่ตัวละครของดูร็อกที่เป็นครึ่งคนครึ่งเทพดูเวนจอนสันซึ่งตัวของดูเวนจอนสันหรือว่าดูร็อกเองเนี่ยเขาพากย์เสียงเป็นตัวละครนี้ในการ์ตูนด้วยสองภาคที่ผ่านมาแล้วก็พอมาเป็นคนแสดงปุ๊บดิสนีย์หันซ้ายหันขวาอ้าวไปจ่าต่อเลย
7: แล้วเหมาะเลยอ่ะ
6: แล้วหลังๆเป็นอย่างนี้นะคนที่เขาได้พากย์เสียงบางตัวในเวอร์ชันแอนิเมชันเนี่ยก็กลับมารับบทอย่างตอน How to Train Your Dragon ครับมันมีตัวละครของเจอราร์ดบัตเลอร์อันนั้นเนี่ยเขาพากย์เป็นพ่อพระเอกพอถึงเวลาจริงพอมีเวอร์ชันคนแสดงก็เอาเจอราร์ดบัตเลอร์นั่นแหละมาเล่น
7: เป็นมังกร
6: ไม่ใช่สิครับเป็นพ่อพระเอกคุณ
3: เนี่ย
6: เ
3: อ
6: ๊
3: ะ
7: แซมดีกว่า
6: ครับผมยุทธนันเหรอฮะ
3: คือเรื่องบอกคุณฟังเรื่องสองไม่เล่าแล้วนะ
6: ครับผม
3: เดี๋ยวเก็บตรงนี้เอาพวกแบบนี้ดีกว่
6: า
3: เพราะว่าน้องเขาตลกแบบนี้มากกว่า
6: ใช่
3: นะครับ
6: นะครับ
3: ตลกกว่าครับผมอ่ะต่อฮะ
7: อ่ะโมนู่นต่อคร
3: ับ โมน่าเออนี่แล้วบอกแล้วดีพวกนี้ดีกว่าปูเรื่องตั้งเยอะ
6: ครับผม
3: คร
6: ับ ก็ติดตามกันไ
7: ม่รู้จะไปไงต่อแล้ว
6: ก็เป็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นครับคือถ้าใครที่ชอบมัวหน้าเนี่ยผมว่ากลับมาดูได้แน่นอนคือล่าสุดเนี่ยมีรอบกาล่าเมื่อคืนนี
3: ้
6: รีวิวเนี่ยออกมาชัดเจนว่าเหมือนต้นฉบับมากจนบางคนบอกว่าเอ๊ะก๊อปปี้วางอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นผมว่าคนที่อยากจะไปดูเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับ2กลุ่ม1ก็คือคนที่ชอบมากๆแบบไม่ได้สนใจว่าแบบเวอร์ชันการ์ตูนกับเวอร์ชันคนแสดงอ่ะมันจะเหมือนกันแค่ไหน
3: การเคยมีประเด็นป่ะเรื่องเนี้ย
7: ใช่
3: มันจะโมนาเนี่ยที่มีแบบว่าคนแบบการ์ตูนกับนักแสดงที่แคสติ้งเข้ามาแล้วรู้สึกมีความแบบความต่างกันเยอะ
7: แอเรียล
6: อันนั้นคือ Little Mermaid ใช่เพราะในการ์ตูน Little Mermaid เนี่ยจะเป็นผิวขาวแต่พอมาเป็นเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยก็เป็นผิวดำมันก็มีความต่างแต่ว่าตัวโมอาน่าเนี่ยครับอันนี้คือแคสเหมือนนะเขาไปเอานักแสดงใหม่เลยครับอายุ19ปีเนี่ยไม่เคยเล่นหนังมาก่อนเลยมาตรงนี้เลย
3: ครับผม
6: ะ
3: นะฮะดูยังฮะ
6: ย ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้
3: ยังไม่ได้ดูฟีดแบคดี
6: ฟีดแบคก็เหมือนต้นฉบับแล้วกันคือรีวิวเขาบอกเหมือนต้นฉบับเพราะนั้นเหมาะกับคนที่ชอบมากๆกับคนที่อาจจะยังไม่เคยดูต้นฉบับเพราะนั้นมันก็ได้ความใหม่เพลงต่างๆก็มาคล้ายๆกับต้นฉบับครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูภาคไทยเวอร์ชันภาคไทยได้ยาย่าอุรัสย
3: าม
6: าเป็นโมอาน่า
3: แล้วเสียงน้องนี่แบบเหมาะนะ
7: ถ้ามาเป็นเดอะล็อกนี
6: ่โอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้เรื่องหน้าครับผม
7: เห็นยาย่าไปสัมภาษณ์เดอะล็อกด้วยใช่ไหม
6: ใช่ใช่
7: ส
6: ั
7: มภาษณ์
6: ที่ออสเตรเลีย
3: โอ้ถ้าภาคไทยนะพีเคเป็นเดอะล็อกนะเฟียวเลยเสียงของโปรเจกต
6: ์ครับผม
3: นะครับผมกี่ดาวเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวก่อนครับเข้าทุกระบบนะฮะมีปกติ IMAX 3D ก็มี 4DX ก็มีไปดูกันได้สุดสัปดาห์นี้
3: ครับ
6: อันนี้เป็นหนังสายครอบครัวแล้วดูได้ทั้งบ้าน
3: โอเค
6: อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเป็นหนังครอบครัวแตกแยกแล้ว
3: เป็นเรนนิดนึงเหร
6: อเป็นหนังสยองขวัญที่เลือดสาดที่สุดเรื่องหนึ่งของยุคสมัย
3: ก็คือติดเรนในเรื่องความโหด
6: ใช่เป็นการกลับมาครับของหนังแฟรนไชส์ที่ชื่อว่าEvil Dead นั่นเองผีอมตะนี่คือชื่อไทยคือผู้ชื่อ Evil Dead เนี่ยรู้เลยว่าเลือดสาดโหดอมหิตทารุณไม่แบบเกรงใจผู้ชม คือย้อนกลับไปครับจริงๆ Evil Dead เนี่ยมันเคยมีแฟรนไชส์เป็นไตรภาคในช่วงประมาณยุค 70-80 โด่งดังมากยุคนั้นถือว่าเป็นหนังผีที่โหดที่สุดในยุคนั้นและต่อมาครับ Evil Dead เนี่ยก็ถูกเอากลับมาสร้างใหม่ในประมาณ2013มั้งเป็น Evil Dead เวอร์ชันใหม่แล้วก็เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีภาคต่อชื่อ Evil Dead Rise ปีนี้ครับภาคต่อมาอีกแล้วชื่อว่า Evil Dead Burn ชื่อไทยคือผีอมตะแผดเผา
3: โอ้
6: แผดเผาด้วย Burn
3: ครับผม
6: โอ้โหนี่ดูสิปากกาที่อะไรอ่ะ
7: รถป่ะเบาะรถป่ะ
6: เออโอ้โหเนี่ยใช่เบาะรถเสียบแล้วมันมีซีนที่เอาแบบกินเทียนเนี่ยเทียนที่ร้อนๆแล้วมีแบบละลายแล้วอ่ะแล้วก็สดเข้าปากอ่ะเออ
3: ดื่มเป็นไวน์เลย
6: โ
7: อ
6: ้
7: กินเทียนที่ดีสินี่เขาใช้อ่ะ
3: ไม่ใช่
7: สินเจีย
6: ครับผม
3: ไม่ต้องเล่าแล้วพอครับผม
6: อ่ะในภาคนี้ครับ Evil Dead Burn เนี่ยเล่าเรื่องราวของผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียสามีไปปรากฏว่าพอหลังจากที่สูญเสียสามีเสร็จเนี่ยเธอก็ต้องมีทริปนึงไปกับครอบครัวของสามีที่อาจจะไม่ได้สนิทกันมากปรากฏว่าพอไปถึงทริปไปถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยครอบครัวของฝั่งสามีเนี่ยก็ค่อยๆกลายร่างเป็นปีศาจทีละคนเพราะเหมือนว่าเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านสามีเนี่ยไปสืบเชื้อสายมาจากฝั่งแบบ
7: สตาร์
6: อะไรบางอย่างเออนี่น้ำท่วมเปิดตัวอย่างเวอร์ชันอะไรเนี่ยทำไมมันโหดมาก
7: คุณน่ากลัวเลย
6: คือใน YouTube ปกติเวลาตัวอย่างครับมันจะมี2เวอร์ชันมันจะมีเวอร์ชันเป็นแบบ Red Band Red Band คือแบบโหดเต็มที่กับ Green Band ถ้าเป็นอันนั้นคือเซ็นเซอร
3: ์
6: ถ้าเกิดว่าถ้าดูตัวอย่างใน YouTube นะเออแต่อันที่น้ำท่วมเปิดอะโหดมากนี่ฉากดื่มเทียนโอ้ย
3: โอ้โห
7: จริงพูดในน่ากลัวกว่าผีอีกที่แบบมันแบบทรมานแบบอะไรที่แบบมันน่ากลัว
3: มากเลยครับผม
6: อ่ะ
3: นะฮะ
6: ลองไปดูกันได้นี่คือ Evil Dead Burn ครับต่อให้ไม่เคยดู Evil Dead ภาคก่อนๆนะครับดูได้เพราะว่าปกติ Evil Dead เวลาเขาสร้างเนี่ยมันจะเป็น stand alone ก็คือแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อกันเกี่ยวกันนิดๆมาพร้อมกับตัวละครใหม
3: ่ครับผม
6: อัน
3: นี้เข้าวันไหนฮะ
6: เข้าแล้ววันนี้เหมือนกัน
3: เพราะฉะนั้นแล้วบัตรที่แจกฟรีไปดูได
6: ้ไปดูได
3: ้เรื่องนี้เลย
6: นะฮะ
3: นะครับผมกี่ดาวเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวเหมือนกันครับยังไม่ได้ดูแต่ว่ารีวิวจากรอบสื่อเมื่อคืนดีมากเขาบอกว่าถ้าใครเป็นสายโหดสายแบบเรื่องนี้คือสะใจสุดๆ
3: ครับผมสัปดาห์นี้คุณไปไหนฮะไม่ได้ดู2
6: ครับผมวันเกิดเมียครับ
3: โอเค
7: เมื่อวานไปทานข้าว
6: เมื่อวานมาเกิดเมียแล้วอีก2เรื่องเนี้ยเค้าดันจะมาจัดรอบเมื่อวานพร้
3: อมกัน
6: ครับผมใช่ครับ
7: เรื่องงานคือเรื่องรองอะถูกไหมถ้าพูดตามตรงอะ
6: ก็คือถ้าพาเมียไปดู Evil Dead ก็คงโดนด่า
7: เข้าใจได้เข้าใจได้
6: ครับผม
7: หมอ
3: ก็มีหัวเราะด้วย
7: เราก็เป็นสงสัยอะไรเนี่ย
3: ก็ปกติเขาต้องไปดูอยู่แล้วเขาแบบว่านักรีวิวไง
7: ครับ
3: เออตอนนี้นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็บอกฟังของวันเกิดเมียดูแลเมียก่อน
7: เมียอาจจะไม่ใช่ Evil ที่เดท
6: กูดีแหละเดท
3: ดูแลเมียนี่เรื่องใหญ่แล้วนอนบ้านไม่ได
6: ้แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ Evil Dead Burn นะแต่ก็ได้เบิร์นอยู่นะ
3: นี
6: ่
7: เบิร์นเงิน
6: ครับใช่ครับ
3: อ
6: ะไรวะ
3: ครับผม มมีซีรีส์ไหมฮะ
6: สัปดาห์นี้มีซีรีส์มาแนะนำกันหนังลงมีแค่2เรื่องนะฮะ
3: คือมันเข้าน้อยหรือว่าคุณไม่ได้ไปดูเยอะฮะ
6: เข้าน้อยคือช่วงนี้มันเป็นซัมเมอร์หนังใหญ่เยอะพอหนังใหญ่เยอะเนี่ยหนังก็น้อย
4: ผมว่าอันหลังมีสิทธิ
3: ์มีสิทธิ์
6: นะครับผม
3: เป็นซีรีส์เรื่องนี้
6: ผมไม่ใช่ครูนะจะมีสิทธิ์เฮ้ยอะไรวะ
7: พี่เคยเจอคนอาหรับยัง
6: ครับผม
3: นี่เป็นไงเรียบร้อย
6: เคยเจอเดี๋ยวลุงตื่น
7: เออเดี๋ยวอาหรับ
3: ลุงไม่ตายไปด้วย
7: โอเคเอาไป
3: ที่นี่น่าอยู่ด้วยกันนะ
6: มันจบเรื่อง
7: เอาเบรกก่อนเนาะเอาเนี่ยนะเล่นมุกเล่นอะไรกันเนี่ยหมดเวลาแล้ว
3: ครับผมเอาเบรกก่อนนะเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งซีรีส์นะฮะ
7: ครับ
3: เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือแถมให้เรื่องเลย
6: ได้
3: นะครับผมนะไม่ว่าลุ้นเอาว่าจะเป็นเรื่องจากก็อสซิปกันหรือว่าเรื่องจากน้องพิมช่วงหน้าชู้เดียวกับแฉ
7: ข่าวเช้ามา
5: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่
2: แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
7: กลับมายืนต่อแชร์
8: ข่าวเช้าครับ
7: ครับผมชาวพิมพ์เคเบิลนะครับราชการยังอยู่อีก1ซีรีส์ครับผม
9: พาไปที่ซีรีส์ฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างครับย้อนกลับไป25ปีที่แล้วมันมีหนังผู้หญิงเขาเรียกว่าหนังชิคฟลิกเรื่องหนึ่งที่ดังมากชื่อว่า Legally Blonde เคยดูไหมเกิดทันไหมตอนนั้นเนี่ยแจ้งเกิดวิเทอร์สปูลมากเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงอะแต่งตัวสีชมพูมีกลิตเตอร์นู่นนี่แต่ดันได้ไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดในคณะนิติศาสตร
10: ์
9: ปกติการไปเรียนแบบกฎหมายมันจะมีความแบบ
10: น่าเชื่อถือ
9: คลึมๆเนอะแต่ว่านางเอกของเราเนี่ยก็เก่งนะแต่เพียงแต่ว่าชอบอะไรแบบชมพูอะไรเงี้ยมันก็เป็นความคอนทราสต์ครับจนกระทั่ง Legally Blonde เนี่ยดังมากแล้วก็มีภาคต่อมาผ่านมา25ปีครับเรื่องของ Legally Blonde เนี่ยถูกสานต่อเป็นซีรีส์ชื่อเรื่องว่า Lที่ชื่อว่าแอลเพราะว่าตัวนางเอกในเรื่องเนี่ยชื่อว่าแอลวูดแต่ว่าเรื่องนี้ครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ6ปีก่อน Legally Blonde ก่อนที่เธอจะเข้าฮาร์วาร์ดเธอเนี่ยเป็นเด็กไฮสคูลอยู่ใน LA ใช้ชีวิตแบบหรูคุณพ่อบ้านรวยนู่นนั่นนี่จนกระทั่งวันหนึ่งครับบ้านของเธอเนี่ยตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองซีแอตเทิลความหรูหราแบบเบเวอร์ลีย์ฮิลล์อ่ะมันก็หายไปซีแอตเทิลมันก็จะมีความแบบฝนตกมนสีทะมึนแล้วพอเธอย้ายไปโรงเรียนใหม่เนี่ยก็เจอแต่แบบคนที่เป็นคนละแนวกับเธอเลย
10: มันดูเป็นเมืองน่าเบื่อน่าเบื่อ
9: เออแล้วเพื่อนในโรงเรียนทุกคนก็จะงงว่าแบบอีนี่ใครเนี่ยทำไมอยู่ดีแบบเนี่ยชมพูอยู่คนเดียวซึ่งเธอก็เป็นตัวเธอนี่แหละแต่เธอจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับเมืองใหม่สังคมใหม่ซีแอตเทิลได้หรือเปล่าใครที่เป็นแฟน Legally Blonde ครับย้อนกลับไปดูกันได้ก่อนที่เธอจะเป็นแบบสาวนักกฎหมายสุดเปรี้ยวในฮาร์วาร์ดเธอจะเคยเจออะไรมาก่อนซีรีส์มันก็จะเป็นบรรยากาศไว้แบบยุค90ครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะเกิดเรื่องประมาณ1995เพราะนั้นบรรยากาศการแต่งตัวแฟชั่นเพลงที่ใช้ในซีรีส์เนี่ยมันก็จะเป็นความแบบ90ก็ไปติดตามกันได้กับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าแอลครับแล้วก็นางเอกต้นฉบับอย่างReese Witherspoonเนี่ยกลับมาโปรดิวซ์ให้กับเวอร์ชันนี้ด้วย
7: ครับผม
9: นะครับ
7: นางเอกเรื่องนี้ใครอ
9: ่
7: ะ
9: เป็นนางเอกมาใหม่เลยพี่ชาวแคสใหม่เลยกับบทแอลวูดนะฮะไปดูกันได้เรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Prime Video นะครับ8ตอนจบมาครบแล้ว
7: ดูยังฮะ
9: ดูไปแล้วเริ่มดูแล้วอันนี้ดูแล้ว
7: อยู่บ้านดูได
10: ้8ตอนจบ
9: เริ่มดูแล้ว
7: เรื่องนี้น่าจะดูเมียด้วยนะครับเมียชวนดูนะครับวันเกิดพอดีต้องเช็คนิดนึงแล้วเอาเรื่องนี้เลยละกันนะครับพี่ดาวเรื่องนี
9: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
7: อ๋อเมียชอบไหมเรื่องนี้
9: ครับผม
7: เมียชอบไหมเห็นไหมบอกแล้วดูเมียครับผมนะครับแถมสักเรื่องไหม
9: แถมสักเรื่องพาไปที่เกาหลีครับสัปดาห์นี้เป็นการกลับมาของพระเอกที่ชื่อว่านำกุงมินไม่ใช่เรื่องนี้
10: ไม่ใช่เรื่องนี้ผิดเรื่องด้วยนะ
9: ฮัสแบนเฉยๆฮัสแบนเฉย
10: นะฮัสแบนหรอ
9: นะก่อนหน้านี้มันมีหนังเรื่อง Husband in Action เพิ่งฉายใน Netflix ไปแต่วันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยเป็นซีรีส์ชื่อว่า The Husband
10: แต่เป็นไทยคือเดอะผัว
9: คุณสามีอย่างเงี้ยคุณสามีการกลับมาของนำกุงมินครับพระเอกจากเรื่อง My Dearest แล้วก็ One Dollar Lawyers นะฮะเรื่องนี้เนี่ยนำกุงมินเล่นเป็นศัลยแพทย์ที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานบ้างปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหญ่โต แต่ว่ามีปัญหาครอบครัวเขาตัดสินใจหย่ากับภรรยาปรากฏว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าหย่าปุ๊บ1วันเมียหายไปหายไปลึกลับถูกลักพาตัวซึ่งภรรยาเองเนี่ยก็เป็นมีตำแหน่งสูงในโรงพยาบาลเหมือนกันแต่เป็นคนละที่กันพอเมียหายไปปุ๊บเนี่ยตำรวจก็เข้ามาสืบคดีนี้และตำรวจเนี่ยคิดว่าพระเอกนี่แหละคือผู้ต้องสงสัยเอาก
8: ็ทะเลาะกันเลิกกัน
9: ไม่รู้ว่าด้วยอะไรในขณะที่พระเอกครับก็เลยต้องรับ2หน้าที่1ก็คือต้องหนีในฐานะผู้ต้องหากับ2ต้องค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาที่กำลังจะหย่ากันแน่
8: พิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วย
9: ด้วยแล้วก็ต้องตามหาภรรยาด้วย
7: ครับผม
9: นะฮะ
7: อ่ะ
9: เรื่องนี้มีทั้งหมด12ตอนด้วยกันครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมาสัปดาห์ละ2เพราะว่าอันนี้เราดูพร้อมเกาหลีที่เกาหลีเนี่ยเขาฉายทีวีมาทุกวันเสาร์อาทิตย์บ้านเราก็อัปเดตตอนใหม่ครับเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเรื่องนี้อยู่ที่ Disney Plus
7: กี่ดาวเรื่องน
9: ี้นะฮะเปิดไว้ที่3ดาวครับเรื่องนี้เรตติ้งกำลังขึ้นอยู่ไปดูกันได้สำหรับ The Husband นะฮะมี12ตอน
7: ครับ
9: เพิ่งมา2ตอนยังเริ่มทันแต่ถ้าใครอยากจะรอดูรวดเดียวก็รอจบก่อน
8: อีกเดือน
9: อีกสักเดือนนึง
8: เดือน2เดือน
9: เพราะมัน12ตอนประมาณ6สัปดาห์
7: รอรวดเดียวเลย
9: ใช่
7: นะครับผมวันนี้แจกบัตรนะครับผมคำถามฮะ
9: นี่เราแจกบัตรชมภาพยนตร์ครับจาก Major Cineplex
7: ครับ
9: นะฮะ5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่ง
7: 4 เลย20เลยฮะ
9: ใช่ okay. ก็คือไปดูโมนาได้2ที่ดูอีวิเดนได้2ที่จะเก็บไว้ดูเรื่องอื่นอีกก็ได้
7: วันละ4เลยนะ
9: หมดอายุเดือนกันยายน
7: ครับ
9: นะฮะ
7: ครับผม
9: เราถามคำถามจากโมนาละกันถามว่าอะไรดีนะ หนังโมนาต้นฉบับที่เป็นแอนิเมชันครับเข้าโรงเมื่อปีอะไร
8: ต้นฉบับแอนิเมชันเข้าลงปีอะไร
9: ใช่
8: ส่งความมาได้
9: เวอร์ชันใหม่เนี่ย2026แต่เวอร์ชันแอนิเมชันเนี่ยมันไม่นานมานี
8: ้เอาทั้งคสทั้งพสได้เหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้เห็นมีทั้งพสคสเอาขอให้ถูกนะ
9: ได้ได
11: ้เอารสนะฮะ
8: ไม่ต้อง
9: ครับผม
8: คสกับคสพนะฮะ
7: โอ้แต่ไม่ต้องเล่าเรื่อง
8: อะไรแซมแซม
7: เพราะนั้นต่อมานะครับผมเดี๋ยวน้ำท่วมจะเลือกนะผู้โชคดี5คนที่ตอบไวแล้วก็ถูกที่สุดนะ
9: ใช
7: ่นะครับผมนะครับผมวันนี้เรียบร้อยเนาะ
9: เรียบร้อยแล้วครับ
7: ครับปิดท้ายครับสักเรื่องฮะ
8: 4นาทีโอ้โห
7: น้องพิมพ์สักเรื่องปิดท้าย
8: ขอเรื่องนึงอ่ะ
11: 4นาทีต้องยาวด้วยนะ4นาที
8: เอาปูเอาปูหนุกๆเลย
7: เอาไม่ต้องยาวดีกว่าเราจะได้ถมถุย2นา
8: ทีเล่า2พอ
11: ท่านเลย
8: เล่า2กระดา
11: ษเป็นคำถามดีกว่าน
8: ี่ๆมาใหม่มาใหม
7: ่มาใหม
8: ่ไหนๆมีพี่กสิกรมาได้ถามพี่กสิกรแล้วกัน
11: พี่ๆคิดว่าถ้าแกะกับวัวมีมือ
9: โ
11: หเขาจะแบมือหรือกำมือครับ
7: ถ้าแกะกับวัวมีมือ
11: ถ้าแกะกับวัวมีมือเขาจะแบมือหรือกำมือ
7: แกะกับวัวเหรอ
11: ใช่ครับ
7: กำ
11: ทำไมฮะ
7: ห้ามแกะอ่านไง
11: ผิด
7: ผิด
11: เหรอเฉลยดีกว่า
9: แกะแกะน่าจะแบนะ
11: เฉลยดีกว่าเฉลยดีกว่าชีวัน
8: เดี๋ยวมันจะถูก
9: โอเค
8: ถ้าถูกมันจะไม่ตลกกันดิ
11: ถูกมันจะไม่ตลก
8: มา
11: แกะกับบัวถ้ามีมือเนี่ยเขาจะแบมือครับ
7: ทำไมอ่ะ
11: เพราะว่าแบมื
9: ออุ้ย
11: แบมือ
8: ตลกเล่นเสียงว่ะพี่ชาว
7: อะไรนะ
8: ตลกเล่นเสียงแล้วมันมาแล้วมันเริ่มหลากหลายแล้ว
11: ถ้าคุณรู้สึกท
8: ้อถ้าคุณไอ้มาอีกไหม
11: ถ้าคุณรู้สึกท้ออยากให้จำไว้ว่าชีวิตมันอยู่ที่เปอร์สเปกทีฟครับชีวิตมันอยู่ที่มุมมองครับพี่มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาโหเรียกได้ว่าพี่เพื่อนคนหนึ่งที่เขาแบบอ่านหนังสืออาทิตย์ละ2เล่ม
8: โอ้ยนอนหนังสือ
11: ออกกำลังกายวันละ2รอบ
8: โอ้ยแข็งแรง
11: ที่สำคัญได้มีเซ็กส์อ่ะวันละแบบ2ถึง3รอบทุกวัน
8: โอ้ยกำหนัดกำหนัด
11: ขนาดเขาได้ทำขนาดเนี้ย
8: เ
11: ขายังบ่นทุกวันว่าอยากออกจากคุก

0: อย่าเพิ่งขำดิพี่กันเก็บไว้ขำอีกชั่วโมงสองชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ให้กี่ดาว
2: จบที่แบะมือแล้วจบแบะมืออะไรก็น่าจะจบแล้วล่ะไม่น่าจะมาแทง
0: เดี๋ยวเมื่อกี้เอาสองเรื่องต่อกันเลยนะพอแบะไม่ได้สวนขึ้นมาเรื่องเพื่อนอีกเลยนะ
2: ใช่
0: แสดงว่าเริ่มแบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแทงสวนแบบเอาจังหวะชุลมุน
1: ใช่เรียนรู้จากพี่วาว
2: ถูกต้อง
0: เอาแทงโอ้ย
1: อุ้ยโอ้โห
2: เหลือสองนาทีมีอีกไหม
1: พอแล้วล่ะครับ
2: ครับผมหมดแล้วเหรออ๋อ
1: จะอย่าเลยดีกว่าเก็บไว้ป่ะ
2: สุดท้ายแล้วกันคนจะได้จดจำ
1: โอ้ผมสามแล้วหมดแล้ว
0: นี่ไม่มีอีกเหรอลองสักนิดนึงอ่ะเวลา
1: เอาอีกเหรอ
2: พ
1: ี่
2: ม
1: า
2: ผม
1: ยิ่ง
2: ท้อนะฮะน้องพี่มีความฝันอย่างอื่นไหมคะ
0: บางคนบอกว่ามาถูกทางแล้วพี่เองนี่แหละมาผ
1: ิ
0: ดมา
2: ตอนเล่านี่ต้นตำรับความหมายต้นตำลึงมากโอ้
1: มันมีผู้ชายคนหนึ่งพี่กำลังจะแต่งงานกับเมียกำลังจะแต่งงานกับแฟนเดินเข้าไปในร้านแหวนเขากำลังชะโงกหน้าลงไปดูแหวนเพชรเม็ดใหญ่แต่จังหวะชะโงกหน้าเขาแบบตดแตกออกมาแต่เขาพยายามแบบเหมือนเขาตดแตกออกมาพรวดอ่ะเขาไม่ตั้งใจอ่ะแล้วทีนี้เขาก็พยายามกลบเกลื่อนโดยการหันไปถามคนขายว่าแบบแหวนวงนี้เท่าไหร่ครับอะไรเง
0: ี้
1: ยคนขายตอบว่าโหพี่ถ้าพี่แค่เห็นยังตดแตกอ่ะพี่รู้ราคาพี่ขี้แตก
0: บ้า

0: ิดตัวช่วยฟุตบอลโลก
1: ไม่ต้องแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องอ่านแล้วเป็นขยันอ่านเลยหมดเวลาแล้วขอบคุณด้วยนะครับผม
2: ฟ
1: ัง
2: รุลาฟังรุลา
1: ฟังรุลา
2: ขอรุลาเรื่องนี้ขออ่ะหมดเวลาแล้วครับผมฟังฮะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herbs ครับสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ครับ
0: ลูลาต่อ
1: ลูลาต่อนะ
3: ขอบคุณมากขอบคุณพี่ลูลามากนะครับ
1: เรื่องนี้ขอนะฮะขอ
0: ขอทอนได้3ข้อฮะ
1: ไม่ขอแล้วขอลาดีกว่า
0: ขอลาเหร
2: อขอเธออีกทีก่อนจะไปนะครับวันนี้ขอบคุณน้องบีมน้องเคเบิ้ลนะฮะ
1: ขอบ
2: คุณนักชิการด้วยนะคร
0: ับ ครับ
2: ตั้มทีมกล้องพี่กวงนะอยู่ต่อกับเคเบิ้ลเลย
1: ครับผม
2: นะครับผมว่าเดี๋ยวใครที่สนใจแว่นก็เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงเคเบิ้ล
1: นะน้องบีมใส่นะซันเดย์นะซันเดย์นะฮะ
2: ยังไม่เปิด
1: ขายครับผมยังไม่เปิดขายแต่ว่าเดี๋ยวเปิดขายแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีนะ
3: ใส่ปุ๊บจะมีคนทักกูเลยว่าแว่นไปสบาย
1: มานี่มามานี่มา
2: ถูกต้องนะครับวันนี้คุณฟังขอบคุณด้วยเสียงทาง 9,000 คนเลยทีเดียว
1: ครับผม
2: นะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ 8:00 น. นี้ไปก่อนแชร
1: ์ก้าวเช้า
2: สวัสดีจ้า
1: ขอบคุณแชร์
4: ข่าวเช้า
5: เสริม
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์ EFM Fandom Live
9: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
9: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
10: สุดยอด
9: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
11: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
12: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
11: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
12: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
9: ว้าว
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการยืนยันปมยุบกรมน.ไม่ต้องเคลียร์ใจกับนายวันนอชี้คิดต่างกันได้ในการทำงานพร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทั่วกรุงรับมือฤดูฝนหลังเกิดน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: หวฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ายกรัฐมนตรียอมรับใจไม่ดีหลังเกิดเหตุน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้วงเวียนใหญ่ย้ำไม่กระทบโครงสร้างพร้อมสั่งเร่งตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทั่วกรุงรับมือฤดูฝนและเตรียมหารือผู้ว่ากทม.เพื่อบูรณาการการทำงานคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการพบรอยรั่วน้ำซึมในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าเพียงทราบข่าวก็รู้สึกกังวลแต่ชื่นชมทุกหน่วยงานที่เข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทั้งกระทรวงคมนาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมวิศวกรโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงรอยซึมของน้ำบริเวณบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบทางวิศวกรรมแตกต่างจากเหตุโครงสร้างซุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์โดยเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำออกและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งจนถึงเช้าวันนี้ยังไม่พบความผิดปกติอีกทั้งการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ยืนยันว่ามีมาตรการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉินจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายแรงโดยนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาหากก่อสร้างล่าช้าหรือผิดเงื่อนไขก็ต้องถูกปรับตามระเบียบโดยจะไม่กระทบงบประมาณของภาครัฐนอกจากนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่ก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครตรวจสอบทั้งสภาพธรณีวิทยาระบบระบายน้ำและจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบในช่วงฤดูฝนพร้อมระบุว่าหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วจะเชิญนายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้าหารือเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนี่เป็นผลจะยึดพึ่งแรงงานครับ
5: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้ซึ่งก่อนขึ้นเครื่องนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทายและสวัสดีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยนายวันมูฮัมหมัดนอเดินทางร่วมคณะไปด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอกรณีให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือไม่เรื่องนี้นายกระบุไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนมีความคิดเห็นทุกอย่างได้หมดซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอก็มาร่วมคณะไปด้วยกันทุกคนพบกันเป็นปกติทำงานอย่าไปคิดอะไรมากคิดแตกต่างกันได้หากนโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นแต่เมื่อถูกซักถามประเด็นดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวไปคุยกันบนเครื่องซึ่งวันนี้ทางพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็เดินทางไปด้วยซึ่งจะมีการพูดคุยกันคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์เป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: มีคำแนะนำให้ประชาชนยึดหลักปิดล้างเลี่ยงหยุดเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ได้แก่ปิดคือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกทุกครั้งหากเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ควรใส่หน้ากากอนามัย2ล้างคือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของเช่นกลอนประตูลูกบิดราวบันไดราวบนรถโดยสาร3เลี่ยงคือหลีกเลี่ยงการคุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือสถานที่แออัดที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากและ4คือหยุดไปโรงเรียนหยุดไปทำงานหยุดกิจกรรมแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ตามควรหยุดพักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่เป็นโรคอ้วนเป็นต้นควรให้การดูแลเป็นพิเศษหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะอาจหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดบวมหายใจลำบากและอาจทำให้เสียชีวิตได้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 19

0: 1เพลงช้าของนนทนนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคำนั้นคุณผู้ฟังครับเข้ามาในชาร์ตของเราสัปดาห์แรกนะครับอันดับที่19
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
0: 10โมง12นาทีทักทายคุณฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ DJ Cable ครับต่อเนื่องมาเลยจากแชร์ข่าวเช้านะฮะอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ครับวันนี้วันพฤหัสนะครับพฤหัสที่9กรกฎาคมนะครับเมื่อเช้านี้อัปเดต 10X 3อันดับนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคุณผู้ฟัง3อันดับเนี่ยก็คือ Hashtag 27กคยทบเจอแน่รวมไปถึงมีเอโย่ YouTuber แล้วก็ Hashtag YouTuber Series นะครับแน่นอนว่าเติ้ล First One เนาะกลับมาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็วันที่27กรกฎาคมนี้ขออภัยลิ้นพันนิดนึง27กรกฎาคมนี้ครับเขาจะมีพิธีบวงสรวงด้วยนะครับไหนๆก็พูดถึงเติ้ล First One กันแล้ว1เพลงแรกเปิดต้นชั่วโมงนี้นะครับกลิ่นฝนเติ้ล First One ต้อนรับวันพฤหัสเลย

0: ี่ยวกันไหมอิงรันทอนครับรวมไปถึงเมื่อกี้เอจากนูนิวฟิชเชอร์ลิงพิธาลิปตานะครับแล้วก็มีทีซิงเกิลล่าสุดของ4 Eve ด้วยนะครับคุณฟังฮะมีใครชอบดูซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนกันบ้างนะฮะเวลาเราดูซีรีส์แนวนี้เนาะความสนุกมันจะอยู่เวลาที่แต่ละตอนเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยนะครับถ้าใครชอบดูซีรีส์แนวนี้นะครับชวนติดตามนี่เลยครับมิสเตอร์คิวนะครับมังงะสั่งตายซีรีส์เรื่องใหม่จาก GMMTV นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจนะครับกับเรื่องราวของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ทุ่งเหตุการณ์เนี่ยถูกจัดฉากให้เหมือนมังงะใต้ดินชื่อดังนะครับจนเกิดคำถามว่านี่คือฝีมือของแฟนคลับหรือว่าฆาตกรตัวจริงกันแน่นะครับเมื่อเคครับนักเขียนมังงะเจ้าของผลงานนะครับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเขาเนี่ยต้องสืบคดีร่วมกับพัทนะครับนายตำรวจหนุ่มยิ่งใกล้ชิดกันเท่าไหร่เนี่ยรวมไปถึงยิ่งใกล้ความจริงเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งพบว่าคดีนี้เชื่อมโยงกับอดีตของพวกเขาแบบคาดไม่ถึงนะครับใครที่พลาดตอนแรกไปไม่เป็นไรคุณผู้ฟังครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะคุณสามารถรับชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายย้อนหลังได้ครับแบบเต็มอิ่มนะครับผ่านแอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเลย
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: วันจันทร์ที่ผ่านมาครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเรานะครับนอกจากจะต้อนรับน้องเฟิร์สนะครับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จากมศวนะครับมาคุยเรื่องของเป็น First Jobber ต้องทำยังไงบ้างกับเรื่องของ Gen Z นะครับเรายังได้พี่มาตูมครับพี่มาตูมเนี่ยเป็น Senior Marketing Manager จาก JobsDB by Seek นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการทำเรซูเม่ในปี2026เนี่ยต้องมีอะไรบ้างในเรซูเม่นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคุณผู้ฟังโซเชียลมีเดียส่วนตัวก่อนจะสมัครงานบางที่นะคุณผู้ฟังครับเขาขอดู Facebook ขอดู IG ขอดู TikTok เลยนะครับก็มีผลต่อการประเมินในการผ่านเข้าทำงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดการพวกนี้ยังไงบ้างนะครับใครที่กำลังจะยื่นสมัครงานไปฟังพี่มาตูมย้อนหลังกันได้นะครับใน YouTube A Time ของเราครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันเรื่องงานแบบนี้นะครับ 20:00 ถึง 20:00 กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมหาเวลายืดเส้นยืดสายบ้างสุขภาพดีคือของขวัญที่เราควรให้ตัวเองทุกวันนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
9: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
8: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
9: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
8: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
12: กินน้องสปูน
9: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
12: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอล์ฟกอล์ฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เมื่อกี้นี้เราเปิดเพลงหม้อหุงข้าวนะฮะของโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็พี่พันธ์ชลการนะฮะเป็นการชวนมากินข้าวมีใครอยากกินข้าวด้วยกันไหมพูดถึงพุทโธพุทโธเมื่อคืนนี้ครับมีหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับการกินข้าวโทรเข้ามาปรึกษากันนะครับคุณพิงค์เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการกินเนี่ยเขากินเยอะมากนะฮะบางทีเนี่ยกินเยอะกว่าผู้ชายบางคนในกลุ่มด้วยซ้ำนะครับเสร็จแล้วถามว่ามันมีปัญหาอะไรคุณพิงค์บอกว่าเวลาออกเดทเนี่ยไม่รู้จะวางตัวยังไงนะครับจะแอปกินน้อยแต่ว่าไม่อิ่มหรือว่าจะเป็นตัวของตัวเองไปเลยกินเยอะโชว์ไปเลยนะครับก็กลัวว่าผู้ชายจะตกใจเหมือนกันนะครับก็เลยโทรมาปรึกษาว่าต่อจากนี้เนี่ยเวลาออกเดทต้องกินเยอะหรือว่ากินน้อยหรือว่ากินยังไงดีครับพี่ไปฟังเราคุณพิงค์ย้อนหลังกันได้คุณฟังครับรวมไปถึงอีก2เรื่องราวค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับใน YouTube A Time ของเราพูดจอพูดโทรครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบๆมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: BFM New Release ครับขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนนะครับ1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับมาจากคริปโตไนท์นะครับเขาตั้งคำถามแบบนี้ว่าอันดับที่เท่าไหร่คุณผู้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดอันดับนะครับแน่นอนในหลากหลายวงการมันก็มีการจัดอันดับนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบแข่งขันการแข่งรถการแข่งอะไรต่างๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักอันดับที่เท่าไหร่ถ้าคุณตั้งคำถามเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าในหัวใจของเธอเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่หนึ่งงานจากคริปโตไนท์ครับอันดับที่เท่าไหร่

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
4: Number 1
5: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะการสู้รบในฝั่งเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตากยังคงรุนแรงล่าสุดโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดต้องสั่งจัดการเรียนการสอนใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสั่งจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ปลอดภัยโดยเริ่มวันนี้วันแรกหลังการสู้รบในฝั่งเมียนมายังรุนแรงและมีกระสุนหลุดข้ามเข้ามาตกฝั่งไทยคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมามีการปะทะระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บ้านมีนาปานสงครามตำบลมาวันอำเภอแม่สอดส่งผลทำให้โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมาวันต้องปรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดยว่าที่ร้อยตีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เปิดเผยว่าวันนี้ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเปิดห้องเรียนชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยเป็นวันแรกซึ่งได้มีการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความปลอดภัยเพียงพอเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงเรียนไม่ได้มีการบังคับให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานมาเรียนซึ่งหากกังวลเรื่องของความปลอดภัยสามารถรับไปงานเรียนได้ที่บ้านขณะที่สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมายังส่งผลทำให้มีกระสุนหลุดข้ามแดนมาตกยังฝั่งไทยโดยเฉพาะช่วงเย็นวานนี้มีกระสุนปืนปตท.82ของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกยังบริเวณพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหัวกระสุนปักดินไม่ระเบิดจึงส่งผลให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวราคาทองคำบ้านเราเปิดตลาดเช้าวันนี้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น350บาทก่อนปรับลง50บาท4ครั้งส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,250 บาทขายออกที่บาทละ 64,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ62,959 บาท48สตางค์ขายออกที่บาทละ 65,250 บาทกองทัพบกเดินหน้าเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเร่งบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพยานมาตรและเครื่องประกอบพระราชพิธีให้สมพระเกียรติติดตามกับคุณณัฐชัยลิ้มพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองทัพบกเร่งดำเนินภารกิจสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมสรรพาวุธทหารบกรับผิดชอบการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราชรถราชรถน้อยพระยานมาตรเกินบันไดนาคและเครื่องประกอบพระราชพิธีพร้อมปรับปรุงระบบโครงสร้างช่วงล่างระบบขับเคลื่อนและระบบบังคับเลี้ยวเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยและถูกต้องตามโบราณราชประเพณีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากกรมสรรพาวุธทหารบกโดยกำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความประณีตรอบคอบและสมพระเกียรติสูงสุดขณะนี้การบูรณะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยฐานรองพระโกศพระบรมศพแล้วเสร็จร้อยละ100เครื่องประกอบพระราชพิธีแล้วเสร็จร้อยละ98ส่วนราชรถปืนใหญ่เชิญพระโกศพระบรมศพทั้งองค์จริงองค์สำรองและองค์ซักซ้อมผ่านการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยครบทุกองค์พร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปขณะที่การบูรณะราชรถและราชยานทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนเข้าสู่การซักซ้อมใหญ่ตามกำหนดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

Here to ค้นพบจาก Freehand นะฮะเปิดชั่วโมงที่2มา 11:12 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับถ้าพูดถึงหมอนโดเรมอนเตียงสีชมพูฝากระติกน้ำสีเขียวแน่นอนคนไทยเกือบทั้งประเทศน่าจะได้เห็นกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะกอดใครอุ่นที่สุดนอนยังไงนะฮะแต่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องความสะอาดกันหน่อยคุณผู้ฟังครับไม่ว่าคุณจะกอดใครอุ่นที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าคุณกอดแล้วเตียงคุณสกปรกอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเปิดวิธีทำความสะอาดกันหน่อยสำหรับเตียงนะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเตียงมันต้องทำความสะอาดด้วยเหรอเวลาเรานอนมันก็นอนแบบตัวสะอาดสะอาดนะครับต้องทำนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีฝุ่นสะสมอยู่นะครับเขาบอกว่าควรจะต้องดูดฝุ่นเป็นประจำนะครับประมาณ1สัปดาห์เนี่ยควรต้องดูดแล้วนะครับเพราะว่าไรผมหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันจะฝังลึกอยู่นะครับ2ครับกำจัดคราบสกปรกนะครับแนะนำว่าให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆผสมกับสบู่อ่อนๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับที่ใช้เช็ดเบาะเนาะเช็ดบริเวณคราบหรือว่าบริเวณตรงที่นอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้ามใช้น้ำปริมาณมากนะเพราะว่าถ้าที่นอนเปียกเนี่ยมันจะทำให้ชื้นแล้วก็มีเชื้อราเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็3ครับกำจัดกลิ่นอับนะครับโรยเบกกิ้งโซดาให้ทั่วที่นอนทิ้งไว้ 30-60 นาทีแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกนะครับช่วยลดกลิ่นอับและความชื้นข้อที่4ครับตากลมหรือว่าตากแดดอ่อนๆนะครับถ้าสมมติที่นอนของคุณเนี่ยมันสามารถยกออกไปข้างนอกได้ก็ยกไปตากแดดหน่อยนะครับสัปดาห์ละครั้งหรือว่า2สัปดาห์ครั้งก็ถือว่าทำให้ที่นอนของคุณสะอาดขึ้นได้นะครับอย่างที่บอกกันไปคุณผู้ฟังครับนอนกอดกับใครไม่ว่าจะอุ่นที่สุดหรือไม่อุ่นนะครับผมขออย่างเดียวนอนกอดบนที่นอนสะอาดๆแล้วกัน

กอดตัวเองจากพี่เบลสุพลนะครับแน่นอนกอดตัวเองมันจะไปอุ่นได้ยังไงนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้มีหมอน2ใบกับใจเหงาๆจากพี่ไอซ์รันยูมาพร้อมกับ1ข้อความที่บอกว่าฟังเพลงพี่ไอซ์ละจี๊ดมากเลยค่ะนั่งรถเมย์อยู่คู่หน้าเนี่ยยื่นกาแฟให้กันมองไปคู่ข้างๆก็จับมือกันส่วนคู่เราทะเลาะกันเงียบกันมาเดือนนึงแล้วไม่เป็นไรคุณผู้ฟังฮะความสัมพันธ์มันก็แบบนี้แหละมีดีกันมีทะเลาะกันบ้างนะครับอะไรที่ยอมกันได้ก็อย่าไปยอมหยอกนะหยอกนะอะไรยอมกันได้ก็ยอมกันครับแต่เธอนั่นแหละต้องยอมเรา

ที่ยงนี้ได้เมนูเรียบร้อยนะฮะเป็นก๋วยจั๊บยวนแล้วก็พิเศษหมูยอนะฮะอากาศยุ่งคืมแบบนี้ก็เลยอยากจะซดน้ำร้อนๆนะฮะใครที่ได้เมนูแล้วส่งเข้ามาแชร์กันหน่อยนะฮะแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟรีรวมถึงขอเพลงมาได้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเรื่องดีๆจะบอกต่อคุณผู้ฟังที่อยากจะลงทุนอยากจะหาโอกาสใหม่ๆนะครับนี่คือโอกาสที่ดีครับในการขยายธุรกิจแล้วก็ค้นหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆนะครับกับงาน Maker Show Bangkok 2026นะครับมหกรรมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติของเอเชียครับจัดขึ้นวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพนะครับท่านจะได้พบกับผู้ผลิตแล้วก็ซัพพลายเออร์มากกว่า 1,200 รายจากทั่วเอเชียนะครับแล้วก็มีเทรนด์สินค้าใหม่ๆที่กำลังเป็นกระแสครับไม่ว่าจะเป็นของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ครับแกดเจ็ตอาร์ตทอยเครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านฮาร์ดแวร์แล้วก็สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งแคมปิ้งและอุปกรณ์ทำสวนเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ฟังครับตลอด3วันนี้ครับจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่นะครับสร้างเครือข่ายทางการค้าเพื่อขยายธุรกิจแล้วก็เจรจาธุรกิจกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะครับรวมไปถึงมีกิจกรรมเน็ตเวิร์กิ่งนะครับมีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่15จนถึง17กรกฎาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับสามารถลงทะเบียนฟรีได้เลยครับที่ megashowbangkok.com ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแคเบิ้ลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: คืนนี้ต้อนรับอัพแล้วก็ภูมินะครับจากซีรีส์ Love of สีลมนะครับรักแห่งสีลมรอติดตามกันได้คืนนี้ 2:30 นถึง 4:00 น EFM Fandom Life นะครับเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังครับขอบคุณด้วยนะครับผมอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คนที่ฟังรายการผีบ่อยๆนะครับเวลาไปนอนโรงแรมต่างจังหวัดก็จะมีวิธีเช็คคุณผู้ฟังเดินเข้าไปในห้องเตียงตรงกับตู้ตรงกับโต๊ะคือมันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นว่าห้องนี้เนี่ยมันมีโอกาสมีผีหรือเปล่านะครับเหมือนกับคุณตาลครับคุณตาลไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งทางภาคใต้นะครับทำแบบนี้ทุกอย่างเลยดูตั้งแต่หน้าห้องทางสามแยกไหมมีโต๊ะเตียงตู้อะไรดูปลอดภัยดีไม่น่ามีผีคุณตาลก็เลยล้มตัวลงนอนนะครับแต่ว่ากลางดึกเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังครับเธอบอกนะครับเธอได้ยินเสียงผู้หญิงปริศนานะครับกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนถึงขั้นเนี่ยคุณตาลไม่สามารถอยู่ได้นะครับอยู่ไม่ไหวเฮ้ยกันเลยทีเดียวนะฮะไปติดตามฟังเรื่องราวคุณตาลย้อนหลังกันได้ครับอังคารคุ้มโปง X นะครับใน YouTube A Time ของเราและสัปดาห์หน้าหลอนพร้อมกันกับเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพิกระเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ทานเส้นเหมือนกันเลยค่ะเป็นบะหมี่หมูแดงนะครับผมของผมเป็นก๋วยจั๊บยวนเนาะเพิ่มหมูยอเข้าไปนะครับแล้วก็คุณเพชรบอกว่าวันนี้ได้ขาหมูส่งท้ายเพลย์ลิสต์วันนี้1งานขาหมูทัตทูคัลเลอร์พรุ่งนี้เจอกัน10 โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วแฮปปี้เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
3: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
2: 4ปีครับ
3: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
2: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
4: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆหมายถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
5: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และก๊อฟก๊อฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟก๊อฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้ว่าชัดชาติเปิดใจหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2ชี้ 1.5 แสนล้านเสียงคือผลงานของทุกคนพร้อมจับมือข้าราชการลุยงานให้ดีกว่าเดิมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
14: เร่งรีบตองนี
15: ้เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเฟิร์มนะคะ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2 อย่างเป็นทางการพร้อมรับมอบงานบริหารและเปิดประชุมนัดแรกทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
19: ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2อย่างเป็นทางการโดยล่าสุดวันนี้เวลา 9:09 นาทีนายชัชชาติได้เดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมประกอบพิธีเข้ารับตำแหน่งและรับมอบงานในหน้าที่โอกาสนี้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จากนั้นได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมลงนามถวายความอาลัยณบริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้แก่พระพุทธนวราชบพิตรหลวงปู่มงคลประสาทและเจ้าพ่อเพ่งน้ำกิมชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้จากนั้นในเวลาประมาณ 10:58 นาทีนายชัชชาติสิริพันธ์ได้ลงนามในหนังสือรับมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปสู่การร่วมกันหารือแนวทางบริหารราชการและกับเครื่องภารกิจต่างๆของกรุงเทพมหานครต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติได้เปิดเผยถึงความรู้สึกพร้อมกล่าวขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้งได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะการนับคะแนนที่แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำโปร่งใสพร้อมระบุว่าการกลับมาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้มีความแตกต่างจากสมัยแรกอย่างชัดเจนในสมัยแรกนับเป็นการนำเสนอนโยบายเพื่อขอความไว้วางใจจากประชาชนแต่สำหรับการเลือกตั้งครั้งที่2นี้เป็นการพิสูจน์ผลงานจากการลงมือทำจริงตลอด4ปีที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้กล่าวในตอนท้ายว่าคะแนนเสียงที่ได้รับคือภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกทม.ทุกคนจึงขอขอบคุณที่ร่วมกันทุ่มเททำงานอย่างหนักตลอด4ปีที่ผ่านมาและขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเดินหน้าพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งกว่าเดิมต่อไปล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7-2 ไฟเขียวออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้เป็นไปตามมาตรา 172 วรรค 1คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
15: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมปรึกษาคดีกรณีที่ส.ส. 133คนยื่นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดดังกล่าวในวงเล็บที่1เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ส่วนในประเด็นเกี่ยวกับวงเล็บ2เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลนั้นรวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากจำนวน7คนคือนายนครินทร์เมตไตรรัตน์นายอุดมสิทธิ์วิรัติธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราศนายสุเมธรอยกุลเจริญและนายสราวุธทรงวิไลจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
20: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
10: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณณัฐะนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับเราเริ่มด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมแก่กำลังพลนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยกรมแพทย์ทหารบกนะครับได้จัดพิธีรับพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมนะครับแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมดุสิตธานีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยมีพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการนะครับเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนนะครับของแม่ทัพภาคที่1ผู้แทนแม่ทัพภาคที่2คณะแพทย์นะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยครอบครัวของกำลังพลนะครับที่เข้ารับพระทานกายอุปกรณ์เทียมนะครับได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับเมื่อวานนี้ครับ
2: ค่ะการพระราชทานในครั้งนี้มีกำลังพลที่ได้รับพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมจำนวน7รายด้วยกันได้แก่ร้อยโทเกียรติวงศ์สถาวรสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2จ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8อาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23พลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4จ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16สิบเอกธีรพลเพียขันทีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26และพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23ค่ะ
1: นะครับพิธีการดังกล่าวนี้นะครับก็จัดขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตานะครับแล้วก็ทรงห่วงใยกำลังพลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับในยุทธการยุทธบดินทร์แล้วก็ยุทธการศตวรรษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานกายอุปกรณ์เทียมแก่กำลังพลนะครับที่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถที่จะกลับมาดำรงชีวิตประจำวันพึ่งพาตนเองได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
2: ค่ะทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการกายอุปกรณ์เทียมดังกล่าวไว้เป็นโครงการพระราชทานระยะยาวต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลา30ปีเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนกายอุปกรณ์ตามวงรอบการใช้งานตลอดจนให้การดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บอันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
1: นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการการอุปกรณ์เทียมนะครับพระราชทานก็มีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ20รายด้วยกันซึ่งได้ผ่านกระบวนการตรวจประเมินอย่างละเอียดนะครับโดยคณะกรรมการและทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านกายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมจากบริษัทออโต้บ็อกซ์นะครับเซาท์อีสต์เอเชียจำกัดในการคัดเลือกออกแบบนะครับพิมพ์แบบเบ้านะครับแล้วก็จัดทำกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับกับสภาพร่างกายแล้วก็ความจำเป็นในการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับอาทิขาเทียมพระราชทานนิ้วเทียมพระราชทานและแขนเทียมระบบไฟฟ้า นะครับรวมทั้งได้รับการฝึกหัดเดินและก็ฝึกใช้งานกายอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็การกลับคืนสู่สังคมนะครับอย่างมีศักดิ์ศรีเลยครับ
2: ค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะมาต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดนะคะท่านก็มีกำหนดการที่จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการด้วยนับเป็นการเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะอย่างเป็นทางการประเทศที่2ต่อจากเวียดนามหลังจากที่ท่านเนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็จะเดินทางระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: นะครับสำหรับในการเดินทางไปครั้งนี้นะครับผู้นำทั้งสองประเทศนะครับก็จะหารือแบบเต็มคณะเพื่อเป็นการผลักดันความร่วมมือนะครับที่เป็นผลประโยชน์ระหว่างกันนะครับอาทิการส่งเสริมการค้าการเกษตรการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วก็จะมีการหารือเรื่องความมั่นคงนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการแก้ไขปัญหานำไปสู่สันติสุขรวมทั้งประสานความร่วมมือนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขอุปสรรคทางการค้าพลังงานแล้วก็ถึงภัยพิบัติด้วยครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผู้นำทั้งสองประเทศค่ะก็จะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมกับเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่นะคะกับด่านบูกิตกายูหิตามรัฐเกดะค่ะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมการผลักดันนะคะมาตั้งแต่ปี2562ค่ะเพื่อที่จะขยายการค้าแล้วก็การส่งออกของไทยนะคะซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อไปถึงอำเภอแม่สายอำเภอแม่สอดและจีนตอนใต้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญค่ะที่จะเปิดรับรายได้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ
1: นะครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับช่วง8นาฬิกาทันทีนะครับที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าท่านได้ถามถึงประเด็นที่มีการเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรว่าได้มีการพูดคุยเคลียร์กับเรียกว่าเคลียร์ใจนะครับกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาแล้วหรือยังนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กล่าวว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรนะครับทุกคนมีความเห็นทุกอย่างได้หมดซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะครับก็มาร่วมคณะไปด้วยทุกคนพบกันเป็นปกตินะครับทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดแตกต่างกันได้นะครับหากนโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นครับ
2: ค่ะและเมื่อถามย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไม่ได้คุยเดี๋ยวไปคุยกันบนเครื่องซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนะคะก็จะเดินทางไปด้วยซึ่งก็จะมีการพูดคุยกันผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าในกรรมาธิการมีข้อเสนอให้ยุบหน่วยงานที่มีหน้าที่ซ้ำซ้อนมองเรื่องนี้อย่างไรนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวว่าไม่ได้มองครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีนะคะยืนให้สัมภาษณ์อยู่กับสื่อมวลชนเนี่ยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกชัยพฤกษ์ก็ได้ยืนพูดคุยกับนายวันขออภัยค่ะก็ได้ยืนพูดคุยนะคะกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาด้วยค่ะ
1: นะครับซึ่งประเด็นการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับเป็นประเด็นการขึ้นมานะครับก็เนื่องจากการประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายนะครับประจำปี2570ซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่เป็นกรรมาธิการก็ได้อภิปรายเสนอนะครับให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมนโดยระบุว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่จำเป็นนะครับและก็สร้างภาระงบประมาณให้กับรัฐบาลโดยใช่เหตุโดยเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่มีทางยุบกรมน.นะครับเพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลนะครับสามารถจะขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้อย่างคล่องตัวเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่รัฐบาลต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพให้สามารถที่จะขับเคลื่อนความช่วยเหลื และบริการต่างๆให้กับประชาชนได้ความเป็นจริงแล้วนะครับกรมน.ก็เปรียบเสมือนกับหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงนะครับที่เป็นหลักนะครับของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศนะครับซึ่งก็ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับ
2: ค่ะทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนะคะทางเสนาธิการทหารบกในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองอำนวยการรักษาขออภัยค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.นะคะท่านก็ได้อธิบายถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่ของกรมน.ค่ะว่าเปรียบเสมือนโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้ของสหรัฐอเมริกานะคะที่จะต้องมีไว้เพื่อที่จะอุดช่องว่างแล้วก็ประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกรมน.ไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ยังมีงานด้านความมั่นคงทั้งประเทศกรมน.เองทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญให้มาทำงานร่วมกันนอกจากนั้นยังมีบทบาทช่วยเหลือประชาชนค่ะเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างเช่นยาเสพติดนะคะที่ทะลักเข้ามาจำนวนมากก็มีการตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันเข้ามาดูแลด้วยค่ะ
1: นะครับเดิมนะครับกรมน.นี่เป็นหน่วยงานของการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็มีการถูกปรับปรุงนะครับโดยนึกถึงภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปบุคลากรของกรมน.นะครับส่วนกลางนี่ก็มีประมาณ 1,000 กว่าอัตรามีข้าราชการประมาณ170อัตรานะครับที่เหลือนะครับก็มาจากหน่วยงานที่เรียกว่ามีขีดความสามารถเฉพาะนะครับมาช่วยราชการอย่างเช่นปปส.หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการก็เข้ามาทำงานร่วมกันการที่นายวันนอนะครับได้มองถึงงบประมาณของกรมนว่าได้รับจำนวนมากในแต่ละปีก็พร้อมนะครับที่จะชี้แจงว่าการนำงบประมาณเหล่านั้นไปใช้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าหรือไม่ก็มีการตรวจสอบนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสำหรับปัญหาบุคลากรที่มีชื่อนะครับบรรจุที่กรมนแต่ว่าไม่ได้ลงไปปฏิบัติงานจริงทางด้านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการกรมอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็ได้เน้นย้ำเรื่องบัญชีผีนะครับจะต้องไม่มีก็มีการส่งเจรทหารนะครับไปตรวจสอบทั้งที่เป็นแบบทางการและก็ไม่เป็นทางการหากว่ามีชื่อนะครับอยู่ที่กรมน.ภาค4ส่วนหน้าแต่ว่าไปนอนที่บ้านนะครับถ้าตรวจพบแล้วจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนครับ
2: ค่ะในส่วนที่ถูกมองว่ากรมน.เนี่ยปฏิบัติการ IO รบกับคนภายในประเทศนะคะพลเอกชัยพฤกษ์ท่านก็ยืนยันค่ะว่าการปฏิบัติการ IO หรือว่าการปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจทางทหารตัดสินใจหรือตกลงใจไปในทิศทางที่เราต้องการอย่างเช่นไม่นำกองกำลังของเขาเข้ามาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่ได้ทำกับบุคคลภายในประเทศซึ่งก็ยืนยันนะคะว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากรมน.เนี่ยไม่มีภารกิจเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมน.แน่นอนที่ไปทำหน้าที่แบบนั้นค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็กลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงต่อไปดีครับ

0: ครับก็กลับมาในช่วงนี้นะครับก็มาทักทาย FC กันเล็กน้อยครับคุณสุภพรครับมีคุณโอ๊ตไฮโรพิชิตชัยอนุรักษ์นะครับนี่ก็เป็นแฟนรายการตัวยงของเราน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดานะครับแล้วก็อันนี้น่าจะมาใหม่นะครับคุณพยอมนักน้อยนะครับ
1: SCG
0: นะครับคุณ
1: สารี
0: สารีพุ่มจันนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารกันมาได้นะครับตอนนี้ที่บ้านท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูในเรื่องของน้ำรั่วซึมนะครับเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้ากันบ้างนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ารฟม.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความลึกประมาณ30เมตรนะครับจากผิวถนนที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนถึงราชบุรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธถึงดาวคะนองนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานั้นนะครับ
1: ค่ะทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะก็ได้ขอเรียนชี้แจงนะคะจากกรณีดังกล่าวสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน้ำเนี่ยรั่วซึมจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ค่ะซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดโดยผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่4นะคะอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินค่ะเพื่อที่จะหยุดการรั่วซึมของน้ำแล้วก็ควบคู่ไปกับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมบริเวณดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิดซึ่งในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้จึงไม่มีผลกระทบต่อการซุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงค่ะในการนี้นะคะทางด้านของรฟม.เองก็ได้มีการกำชับให้ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างแล้วก็ผู้รับจ้างสัญญาที่4เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับเมื่อ 23:00 น.นะครับของคืนวันที่8ที่ผ่านมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยทั้ง3ท่านนะครับก็คือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์แล้วก็นายสันเพชรบุญยามณีพร้อมกันนั้นนะครับก็มีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามสถานการณ์ด้วยครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็สั่งการให้รฟม.เนี่ยเพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะพร้อมกับเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะโดยมีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การสนับสนุนด้วยค่ะ
0: นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวภายในกรุงเทพด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มาถึงการจับยารถใหญ่นะครับมากถึงประมาณ8ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับ8กรกฎาคมที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีท่านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีปปส.ภาคหนึ่งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่ได้ใช้อาคารพาณิชย์ในพื้นที่ของอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นจุดซุกซ่อนของกลางครับ
1: ค่ะโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นผลจากการขยายผลคดีเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของตำรวจภูธรภาค1ก็ได้ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1ค่ะทำการจับกุมผู้ต้องหา5รายด้วยกันนะคะพร้อมกับยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดก่อนสืบสวนต่อเนื่องจนพบเบาะแสว่ามีเครือข่ายเตรียมลำเลียงยาเสพติดล็อตใหม่จากภาคเหนือเนี่ยเข้ามาพักไว้ในพื้นที่ตอนในของประเทศเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้ใช้อาคารพาณิชย์ค่ะเลขที่104นะคะทับ13หมู่3เนี่ยตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นจุดพักยาจึงได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดค่ะจนกระทั่งวันที่6กรกฎาคมทางด้านก็มีการพบกลุ่มผู้ต้องหานะคะขนม้วนกระดาษขนาดใหญ่ลงจากรถบรรทุกและนำเข้าไปเก็บภายในอาคารเป้าหมายก่อนที่จะแยกย้ายไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
0: นะครับต่อมานะครับเวลา 19:30 นะครับชายทั้ง3คนนั้นนะครับก็ได้ย้อนกลับมายังอาคารพาณิชย์แล้วก็ปิดประตูด้านหน้านะครับเจ้าหน้าที่ที่สังเกตการอยู่นะครับผ่านช่องระบายอากาศของประตูม้วนเหล็กก็ได้พบว่าพฤติกรรมนี่คล้ายกับกำลังเปิดม้วนกระดาษนะเพื่อที่จะนำของบางสิ่งบางอย่างออกมาจึงได้เข้าตรวจค้นทันทีผลการตรวจค้นนะครับก็พบยาบ้านะครับจำนวนมากเลยนะครับซุกซ่อนอยู่ที่ภายในแกนกลางของม้วนกระดาษโดยมีการใช้กระดาษปิดหัวท้ายนะครับเพื่ออำพรางก็ตรวจนับเบื้องต้นนะครับประมาณ8ล้านเม็ดพร้อมกันนั้นก็ได้ยึดโทรศัพท์มือถือ2เครื่องไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเส้นทางการติดต่อของเครือข่ายครับ
1: ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็จับกุมผู้ต้องหาเนี่ยได้2รายด้วยกันนั้นก็คือนายอภิเชษหรือชาค่ะอายุ44ปีเป็นชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและนายวัชรพงษ์หรือวัดนะคะอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของผู้ต้องหานะคะก็มีอีก1รายด้วยกันนั้นก็คือนายสุรศักดิ์อายุ22ปีเป็นชาวอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์หลบหนีระหว่างการเข้าจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเนี่ยให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทในการขนถ่ายยาเสพติดล็อตดังกล่าวค่ะจากภาคเหนือมาพักไว้ที่อาคารพาณิชย์ก่อนที่จะเตรียมลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะ
0: นะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้ประเมินนะครับว่าหากยาเสพติดล็อตนี้สามารถที่จะหลุดลอดเข้าสู่ตลาดได้นะครับก็จะมีมูลค่าประมาณ240ล้านบาทแล้วก็อาจจะกระจายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศหลังจากนี้นะครับตำรวจก็จะขยายผลไปยังผู้สั่งการกลุ่มลูกค้าแล้วก็ผู้สนับสนุนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเครือข่ายตำรวจยืนยันนะครับบอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งข้อหายาเสพติดนะครับการสมคบสนับสนุนช่วยเหลือการฟอกเงินและการยึดทรัพย์สินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อเป็นการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางครับ
1: ค่ะไปในพื้นที่ของภาคเหนือกันบ้างนะคะขณะที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3นะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่3ค่ะท่านก็ให้การต้อนรับนายสิริสุขยืนหารรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมคณะนะคะในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมหารือถึงแผนงานในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ค่ะยังมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากยาเสพติดทางการแพทย์และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาให้เท่าทันสถานการณ์กลยุทธ์ของกลุ่มขบวนการในปัจจุบันด้วยค่ะ
0: นะครับโอกาสนี้นะครับทั้ง2หน่วยงานก็ได้ร่วมกันหารือนะครับถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อประสานความร่วมมือนะครับขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่3เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงท้ายของรายการครับ
2: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆ นะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆ นะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ข้อแนะนำนะคะให้น้องๆ นะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ค่ะ และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิรัฐและถิ่นไทยแล้วไว้พบกันนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาต่อกันที่โครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตาวัฒนศิลป์กันบ้างค่ะซึ่งก็เป็นความคืบหน้าของการจัดการประกวดตามโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5นะคะซึ่งในขณะนี้ดำเนินการถึงรอบคัดเลือกนะคะผลการสมัครเนี่ยรวมทั้งสิ้น69ทีมด้วยกันค่ะก็แบ่งเป็นกองทัพภาคที่1เนี่ยจำนวน24ทีมกองทัพภาคที่2จำนวน16ทีมกองทัพภาคที่3จำนวน11ทีมกองทัพภาคที่4จำนวน11ทีมด้วยกันนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย11ทีมรวมทั้งสิ้นก็69ทีมนั่นเองค่ะ
0: นะครับซึ่งคณะกรรมการนะครับก็จะดำเนินการคัดเลือกแล้วก็ตัดสินเรียกว่าในขั้นที่1ก็จะมีกองทัพภาคที่1 2 3 4แล้วก็กรมดุริยางค์ทหารบกนะครับก็จะรับชมวิดีโอนะครับที่หน่วยเนี่ยในรอบคัดเลือกส่งมานะครับก็จะทำการคัดเลือกให้เหลือส่วนละ5สถานศึกษาแล้วก็ขั้นตอนที่2ต่อไปนะครับก็จะมีการจัดประกวดรอบภูมิภาคก็คือจำนวน5สถานศึกษาจากขั้นตอนที่1นะครับก็จะจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับในแต่ละภูมิภาคเพื่อที่จะคัดเลือกสถานศึกษานะครับให้เหลือเพียง1สถานศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนภูมิภาคนะครับในการประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไปครับ
1: ค่ะในเรื่องของการแข่งขันประกวดรอบภูมิภาคนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะก็จะมีกำหนดการวันที่15กรกฎาคมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะทำการแข่งขันประกวดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายาจังหวัดนครปฐมค่ะวันที่16กรกฎาคมแข่งขันพร้อมกันนะคะ3กองทัพภาคนั่นก็คือกองทัพภาคที่1เนี่ยจะจัดแข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตจังหวัดนนทบุรีกองทัพภาคที่2ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมากองทัพภาคที่3ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและวันที่23กรกฎาคมค่ะกองทัพภาคที่4ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะ
0: นะครับก็จะคัดเลือกนะครับให้เหลือส่วนละ1ทีมเท่านั้นซึ่งสำหรับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะมีทีมดังกล่าวนะครับจะทำการแข่งขันแล้วก็ประกวดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับในช่วงวันที่17ถึง19สิงหาคมนะครับเพราะนั้นก็มาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นทีมใดบ้างนะครับ
1: ค่ะก็ไปร่วมให้กำลังใจกันได้นะคะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนภัยนะคะฉบับที่2เกี่ยวกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมสาเหตุนะคะก็จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงแล้วก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า4เมตรในส่วนของอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: นะครับทางด้านสถานการณ์ฝนนะครับช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้ระมัดระวังนะครับสถานการณ์เสี่ยงต่อฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มแล้วก็บริเวณที่ทางน้ำไหลผ่านด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เตรียมการระวังไว้นะครับแล้วก็พายุไต้ฝุ่นบราวีใช่ไหมครับตอนนี้ก็เข้าเรียกว่าขึ้นฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนประเทศจีนแล้วนะครับก็จะส่งผลต่อประเทศไทยหรือไม่ก็ติดตามกันก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรฟม.ยืนยันควบคุมน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้แล้วไม่กระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: จากกรณีเกิดน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟใต้ดินที่มีความลึก30เมตรจากผิวถนนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและช่วงสะพานพุทธดาวคะนองเมื่อค่ำวานนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าน้ำรั่วซึมที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบหลังผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิดและสามารถควบคุมปริมาณการซึมของน้ำได้แล้วจึงไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารใกล้เคียงด้านรัฐบาลกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ลดผลกระทบก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดภูคุ้มครองชุมชนโรงเรียนศาสนสถานและผู้ประกอบการคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีการดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งจากการหารือร่วมกับหน่วยงานได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่เนื่องจากบริเวณเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงเรียนศาสนสถานตลาดและแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่นจึงจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยมาตรการที่สำคัญคือจะใช้แนวเขตของรถไฟเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการเวรคืนการชี้แจงสิทธิ์และผลกระทบต่อประชาชนเป็นรายแปลงและการสำรวจบันทึกสภาพอาคารก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความเสียหายหากเกิดการควบคุมฝุ่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนอย่างเข้มงวดตลอดจนรักษาเส้นทางเข้าออกบ้านเรือนของประชาชนและมีการดูแลเรื่องโรงเรียนนักเรียนและเส้นทางรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัยด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบไดโนเสาร์ซอโรพอดคอยาวชนิดใหม่ของโลกจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อว่าอุลัสคาซอรัสคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: กรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบไดโนเสาร์โซโรพอดคอยาวชนิดใหม่ของโลกจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อว่าอุรคาซอรัสกาฬสินธุ์เอนซิสพบในหมวดหินภูกระดึงซึ่งมีอายุประมาณ150ล้านปีในช่วงปลายยุคจูราสสิกเป็นไดโนเสาร์ไทยลำดับที่15และนับเป็นไดโนเสาร์กลุ่มมาเมนซิซอริดชนิดแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report ออนไลน์เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นักวิจัยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของไดโนเสาร์ชนิดนี้จากชื่อสกุลที่มีจากคำว่าอุรุกในภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึงงูหรือผู้ที่เคลื่อนที่ด้วยอกผสานกับคำว่าซอรัสจากภาษากรีกที่แปลว่ากิ้งก่าหรือสัตว์เลื้อยคลานเพื่อสื่อถึงลำคอที่ยาวโดดเด่นของไดโนเสาร์ในกลุ่มมาเมนซิสอริดซึ่งมีรูปร่างชวนให้นึกถึงงูหรือพญานาคส่วนชื่อชนิดกาฬสินธุ์เอนซิสตั้งขึ้นตามชื่อจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นแหล่งที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์สำหรับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยเป็นแหล่งค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์อีกหลากหลายกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้มีไดโนเสาร์ที่ตั้งชื่อเป็นลำดับที่13คือมินิโมคอเซอร์ภูน้อยเอนซิสนอกจากนี้ยังมีไดโนเสาร์กินเนื้อเต่าจระเข้ปลาฉลามน้ำจืดปลาปอดปลากระดูกแข็งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบินได้ทำให้แหล่งแห่งนี้เปรียบเสมือนหน้าต่างสำคัญที่เปิดเผยระบบนิเวศของประเทศไทยในช่วงปลายยุคจูราสสิกและยังคงเป็นพื้นที่ที่นักวิจัยศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขายความลับของโลกดึกดำบรรพ์ด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้เราทักทายกันด้วยเพลย์ลิสต์ผิดศีลนะคะเป็นรักที่มันเป็นรักต้องห้ามแต่ว่าก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานจากพี่โอ๊ตปราโมทโยบอยทีเจมีแฟนแล้วนะคะก่อนหน้านั้นมีบิ๊กแอสกับข้าน้อยสมควรตายไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนะคะ Sleepless Society 2รู้กันแค่นี้โบกี้ไลออนคนรักคนที่2พิษพีราแล้วก็คนชั่ว2018เดอะพาร์คินสันซึ่งปีนี้2026แล้วเนาะผ่านมา8ปีแล้วก็ยังฟังเพลงคนชั่วอยู่อ่ะทักทายผู้ฟังทางแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินด้วยนะคะมีหลายคนขอเพลงมาเลยบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะเปิดเพลงเร็วช่วงไหนแต่ว่าแวะมาจองเพลงแบบโยกๆเอาไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวดูให้นะคะ

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทธอพุทธโธนะคะกับสารพันปัญหาเรื่องราวหนักอกหนักใจเหมือนคุณกระติกที่โทรมาเล่าไปก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะเป็นหัวอกของลูกผู้หญิงในตระกูลของครอบครัวคนจีนนะคะที่จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นทุกครอบครัวนะแต่ว่าก็จะมีจำนวนหนึ่งที่พ่อแม่เนี่ยก็จะรักลูกผู้ชายมากกว่านะคะอย่างคุณกระติกบอกว่าพ่อแม่รักพี่ชายมากกว่าคุณกระติกเนี่ยพยายามทำทุกอย่างที่พ่อแม่อยากได้ทั้งดูแลซื้อของกินซื้อทองให้นะคะแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ยินดีที่จะรับแล้วก็ยังไงก็ตามแต่เนี่ยพี่ชายของคุณกติกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถูกรักมากกว่าเสมอๆนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเล่าไปร้องไห้ไปมันก็คงเป็นเรื่องของความอึดอัดใจแหละคุณผู้ฟังบางทีพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่ารักลูกเท่ากันอะไรเงี้ยแต่นะว่าคนเป็นลูกจริงๆแล้วรู้สึกได้นะว่าความใส่ใจหรือว่าความรักที่มันมาถึงเราเนี่ยถ้าเทียบกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเท่ากันในความรู้สึกเราซึ่งไอ้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเรามักจะได้ยินบ่อยในยุคสมัยก่อนนะครอบครัวคนจีนก็ไม่คิดว่ายังคงมีแบบอะไรแบบนี้เหลืออยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นการมาแชร์มาระบายแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณกระติกเมื่อคืนนี้กับพุทอพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีเราไม่จำเป็นต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time UD Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bite Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
5: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะพี่มะตูม Senior Marketing Manager จาก JobsDB by Seek เนี่ยก็มานั่งนะให้คำปรึกษาเผื่อว่ามีคำถามอะไรจากน้องๆหรือว่าคนที่อาจจะอยู่ในแวดวงการหางานนะคะอย่างมีคำถามนึงเขาบอกว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องใส่โซเชียลมีเดียเข้าไปในเรซูเม่นะคะพี่มะตูมก็ยืนยันนะว่าจริงๆไม่จำเป็นเลยคือนอกเหนือจากเรื่องของการที่เขาจะไปส่งโซเชียลเราแล้วเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าคนที่สกรีนเรซูเม่เราก็คือ HR เนาะดังนั้นตอนแรกเนี่ยเราคือคนที่ไม่รู้จักกันนะคุณผู้ฟังอย่าลืมข้อนี้เราคือคนแปลกหน้าและการที่เราไปให้โซเชียลเขามันก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยหรือ privacy อะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันจะจำเป็นเมื่อไหร่มันจะจำเป็นก็ต่อเมื่อโอเคสกรีนเรซูเม่แล้วเขาเรียกสัมภาษณ์เรียกคุยแล้วเขาขอดูอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะต้องให้เขาดูนะคะซึ่งอะไรแบบนี้เราจะไปรู้ได้ยังไงคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีก็เดี๋ยวนี้คือโซเชียลมันเราก็ได้ข่าวมาเนาะว่าบางคนบางที่ทำงานก็จะแอบมาส่งโซเชียลเราอะไรเงี้ยแต่เราจะไปรู้ได้ไงว่าเฮ้ยขั้นตอนกระบวนการไหนที่เราจำเป็นจริงๆที่จะต้องให้โซเชียลเขาเอ้ยโซเชียลเรากับคนที่จะจ้างงานเรานะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนั่นเองกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีซิงเกิลใหม่จากต้าอู่พิทยานั่นเองที่พาจัสมินนะคะจัสมินก็คือน้องจัสมินิก้านี่แหละมาร่วมเล่น MV ด้วยเป็นเพลงป๊อปจังหวัดสนุกๆ นะคะมีกลิ่นอายความเป็นฟังแล้วก็แน่นอนพอเป็นต้าอู่เนี่ยเขาต้องมีไฮโน้ตมาให้เราแบบทึ่งเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะคะเพลงนี้เห็นบอกว่าใช้เวลา10เดือนในการที่จะทำเพลงปรับร่วมกันกับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงอย่างโดมจารวัตรแล้วก็เบนวรเชษนั่นเองนะคะเพลงพูดถึงการเจอคนที่ถูกใจก็เลยอยากทำความรู้จักกันแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็เลยตรงตามชื่อเพลงเลยกับช้าๆงานใหม่จากต้าอูค่ะ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเอาล่ะต้นชั่วโมงที่มีข้อความถามว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เปิดเพลงเร็วนะคะนั้นว่านี่แหละเป็นเลิกดีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ช้าๆจากเต้าอู๋ว่าเป็นเพลงเร็วใช่ไหมงั้นเราต่อด้วยเพลงที่ผู้ฟังขอมาและความเชื่อมโยงคือเมื่อกี้ช้าๆเนาะเราต่อด้วยชอช้างแต่อันนี้เป็นเช็ค

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อแมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: บริษัทกำลังต้องการพนักงาน Specialist ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
5: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
6: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ EFM Playlist of the Week
7: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
8: Number 1
7: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปปส.ขอศาลออกหมายจับ2ชายชาวลาวคดีแอร์สาวน้องมีนาสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาดพี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ปปส.เตรียมขอศาลออกหมายจับ2ชายชาวลาวตัวการใหญ่คดีเฮโรอีนแอร์สาวน้องมีนาพร้อมเร่งแกะรอยบัญชีโลสโลสและรินรินเชื่อมโยงเครือข่ายค้ายาข้ามชาติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมขอศาลอาญาออกหมายจับชายชาวลาว2รายในฐานะตัวการสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติคดีที่เกี่ยวข้องกับแอร์มีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมประสานทางการสปป.ลาวติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยโดยนางสาวอาลีพักเงินบำรุงโฆษกปปส.เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเป็นผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดผ่านแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงเข้าสู่ประเทศไทยก่อนกระจายต่อให้เครือข่ายลำเลียงไปยังต่างประเทศและยังพบพฤติกรรมเชื่อมโยงกับคดียาเสพติดในลักษณะเดียวกันหลายคดีที่ผ่านมาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบัญชี Facebook ลดลดและบัญชี LINE ลินลินซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มเดียวกันที่ทำหน้าที่ประสานงานในขบวนการโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.ปปส.จะประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการการสืบสวนจัดทำภาพรวมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติและเร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
3: ไปต่อที่พาณิชย์นำคณะผู้แทนไทยจับมือสหภาพยุโรปและภูฏานยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้นำคณะผู้แทนไทยหาลือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUIPO และราชอาณาจักรภูฏานระหว่างการประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญารองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบริการตรวจสอบเครื่องหมายทางการค้าการพัฒนาระบบจดทะเบียนแบบ Fast Track การส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางการเงินหรือ IP Finance รวมถึงการพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ EUIPO เพื่อขยายความร่วมมือด้านข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์อีกทั้งไทยยังได้หารือกับภูฏานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญารองรับความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2570โดยไทยพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสินค้า GI ที่ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนแล้ว260รายการมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 116,000 ล้านบาทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่นและเปิดโอกาสใหม่ทางการค้าในอนาคตมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 น. สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
3: ์ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

ื่อถูกค้นพบนะคะจากฟรีแฮนด์สำหรับใครที่ถูกค้นพบแล้วคงจะแฮปปี้นะคะแต่ว่าใครที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ถูกค้นพบสักทีต่อจากนี้เราจะต้องโทษใครดีนะเราจะโทษคิวปิดหรือเราจะโทษพระแม่ดี

0: เรื่องราวเยอะมากเลยในเพลงนี้นะคะเริ่มจากเราคอมเพลนไปที่พระแม่ก่อนนะคะว่าทำไมหนูขอไปตั้งนานแล้วไม่เห็นได้สักทีแล้วก็พระแม่ก็มีการมาแถลงด้วยนะมีการตอบกลับด้วยนะว่าจริงๆพระแม่ก็พยายามอยู่นะลูกนะแต่คิวมันยาว
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร
0: ์ทแต่คืนนี้ถึงคิวแล้วนะคะไม่ต้องรอแล้วใครที่รอเจอกับอัพภูมิจากรักแห่งสีลมเดี๋ยวคืนนี้ได้เจอแน่นอนนะคะมาอ่านแฟนฟิกกันแล้วก็ใครที่อยากจะคุยกับพี่อัพพี่ภูมินะก็จำเบอร์นี้ไว้ก่อนนะคะ02-665-8373คืนนี้พอเข้าแฟนดอมปุ๊บบอกให้โทรมาลงทะเบียนโทรมาได้เลยแล้วก็แต่ละสายเนี่ยให้เตรียมคำถามไว้1คำถามเพื่อที่หน้าไมค์มาปุ๊บเราจะได้ถามได้เลยว่าเอ้ยเราอยากรู้อะไรแล้วก็คำถามนั้นก็จะมีประจักษ์พยานนะคะเป็นคนนับล้านที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยคืนนี้เจอกันใน EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้โดยสารเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
3: ม
2: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อีกหนึ่งเรื่องผีที่เป็นเรื่องผีแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ไปด้วยในตัวนะคะเป็นเรื่องที่คุณมิ้นมาเล่าเอาไว้ในอังคารหุ่นโปงของเราคุณมิ้นหัตถานะชื่อเรื่องว่าแม่ซื้ออะไรมาเป็นประสบการณ์ของคุณแม่เพื่อนที่ก็ไปเอฟบูชาสิ่งหนึ่งมาจากในแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าคืออยากจะให้บูชามาแล้วค้าขายร่ำรวยอะไรเงี้ยแต่ความแปลกก็คือสิ่งที่บูชามาเนี่ยมันมีสิ่งที่ตามมากับองค์ที่บูชาคือมันจะเป็นเหมือนก้อนกลมๆสีดำหลังจากที่ได้มาเนี่ยเขาก็มักจะเจอกับเสียงแปลกๆเป็นเสียงเหมือนแบบเคาะกระทะกุ้งกิ้งเวลาที่เขาสวดมนต์นะคะแล้วก็เริ่มมีเหมือนอะไรไม่รู้ปูดๆตรงฝั่งข้อมือด้านในทั้งที่ทุกๆอย่างก็ทำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจุดพีคที่เปลี่ยนก็คือมีอยู่คืนนึงคุณแม่ท่านเนี้ยเขาก็ฝันว่ามีเหมือนยายแก่สองคนนะคะคนนึงทับอยู่ตรงหน้าอกคนนึงเนี่ยจับหัวเขาอยู่แล้วก็พยายามที่จะล้วงเอาไอ้ลูกกลมๆดำๆออกจากปากมาใส่ปากเขาหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวที่ต่อจากนั้นว่าไอสิ่งที่บูชามาเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงแปลกๆหรือว่าฝันร้ายแบบนี้ไหมนะคะก็เลยเป็นหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วเผื่อว่าใครที่ชอบไปเอฟของอะไรแบบนี้มานะผู้ฟังมันเอาจริงนะเราไม่มีทางรู้ได้เลยอะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแล้วพอเราเอาเข้าบ้านมาเนี่ยแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างใครจะไปรู้เนาะคนขายเขาก็พูดเขาก็พูดไปอ่ะเขาพูดสรรพคุณตามที่เขาจะขายอ่ะแต่ว่าเบื้องหลังแล้วก็จะเช็คยังไงด้วยเช็คไม่ได้ด้วยนะคะก็เผื่อใครชอบเอฟของอะไรแบบนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะลองไปฟังเรื่องนี้ดูนะคะส่วนอังคารหน้าอังคารคุ้มโปงเราต้อนรับกับอีกหนึ่งคนที่ก็มาเป็นประจำนะคะแต่ว่าช่วงหลังเหมือนทิ้งช่วงไว้เหมือนกันต้อนรับคุณต้นกล้าคืนพุทธมุดพระห่มนะคะขอบคุณเพจเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
9: แฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองบังคับการตำรวจนครบาล1สั่งยกเลิกอามรูปมังกรสน.ห้วยขวางแล้วหลังถูกวิจารณ์และกสท.เบี้ยวนัดแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
14: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รรมการกลางสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่มาแจ้งกรรมาธิการปปช.ปมทุจริตสอบท้องถิ่นหากครั้งหน้าไม่มาจะใช้อำนาจเรียกพร้อมจี้พักงาน 5,000 คนเล็งดึงบัญชีสำรองเสียบแทนคุณสรัตน์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายอัศพลสันไตรภพ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการติดตามกรณีการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้ได้มีการเชิญมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาชี้แจงถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการออกข้อสอบและการตรวจข้อสอบรวมถึงแฟลชไลท์ทั้งหมดและทุกกระบวนการที่ทางมศว.เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งการประชุมครั้งก่อนไม่ได้ลงลึกในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นพิจารณาเพียงประเด็นปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงเท่านั้นซึ่งเรื่องของการสอบท้องถิ่นแบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมศว.และตัวประสานงานซึ่งคาดว่าเส้นทางการเงินน่าจะอยู่ในกลุ่มที่4เพราะมีการประสานงานและมีการจ่ายเงินแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการเชิญมศว.มาในวันนี้นายอัศพลยังกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจจะสอบถามการสอบท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าพบการทุจริต 5,000 คนจากผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 คนดังนั้นจึงเกิดคำถามที่ต้องถามกับทางกสท.ว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่ถ้าทำไม่ได้กสท.จะสั่งพักงานหรือไม่แต่ล่าสุดจากการประสานงานทางประธานกสท.ได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เนื่องจากติดธุระซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบว่าติดธุระอะไรไม่มีบุคคลอื่นมาชี้แจงจึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไปหากครั้งถัดไปไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมธิการสารทานเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
3: ต่อที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1แจ้งกรณีตำรวจสายตรวจสน.ห้วยขวางติดอามังกรนานกว่า 3-4 ปีแล้วยืนยันไม่มีนัยยะแอบแฝงแต่ยอมรับไม่เป็นไปตามระเบียบเบื้องต้นสั่งยกเลิกการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามสายตรวจของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางติดเครื่องหมายอามรูปมังกรบริเวณแขนเสื้อเครื่องแบบข้าราชการจนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นกองบังคับการตำรวจนครบาล1ตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นพบว่าเครื่องหมายอามรูปมังกรดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปรามสน.ห้วยขวางใช้ติดบนเครื่องแบบมาระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปรามของสน.ห้วยขวางทั้งนี้การออกแบบรูปมังกรไม่ได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกลุ่มใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่าการใช้เครื่องหมายอามยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เพื่อให้เครื่องแต่งกายของข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกองบังคับการตำรวจนครบาล1จึงได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดตรวจสอบยกเลิกการใช้เครื่องหมายอามหรือสัญลักษณ์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามระเบียบทันทีพร้อมกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล1ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการพร้อมกับดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: อย่างนั้นก็เน็ตการ EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
12: E-spiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวง
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีอะไรล่ะสวัสดีชาว EFM ของอ้อมนะคะช่วงเวลาบ่าย 3:00 กับอีก34นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM กับลิสต์เพลงในชั่วโมงแรกของเรานะคะเราต้องบอกก่อนเลยว่าเพลงที่เราเริ่มต้นสำหรับชั่วโมงนี้กับวันที่บรรยากาศยังคงสบายๆใช่ไหมสบายๆได้นะเพราะแดดไม่จัดแจ๋มากในขณะเดียวกันยังเมตตาว่ายังไม่เปียกปอนลงมาก็แค่ลุ้นว่าตอนเย็นจะมาเตือนสติให้เราเลิกงานหรือเปล่าพี่กวงถูกไหมฮะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้ก็ท่านก็จะแค่มาเตือนให้เราเลิกงานแต่ท่านรู้สึกว่าเลิกงานแล้วไม่รีบกลับบ้านท่านก็จะมาตอน 2:30 คือไม่ต้องแวะไปกินอะไรนะลูกหนูกลับบ้านกันใช่ปะส่วนใหญ่จะเป็นทรงแบบนั้นนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับดีใจที่ไม่มีเธออารมณ์แบบนี้มันก็คงแปลว่าเธอไม่น่าจะอยู่ด้วยใกล้ๆแล้วดีใช่ไหมกับอีกอันนึงจริงๆเธอมาอยู่ใกล้ๆแล้วดีแต่เธอไม่อยู่แล้วฉันก็เลยประชดไปคุณคิดว่าเป็นทรงไหน
2: เป็นไปได้ทั้งสองทรง
1: น
2: ะ
1: เนาะว้าชีวิตนะถ้าเรียกมันว่ารักไงความรักมันทำให้คนเจ็บปวดได้เสมอแต่ในขณะเดียวกันความรักมันก็จะเยียวยาเราปะทำให้เรามีความสุขได้ต่อกันที่ทนอีกนิดทนอะไรอ่ะแล้วแต่เรื่องทนอีกนิดนึงนะตอนนี้บ่าย 3:35 อีกราวๆ2ชั่วโมงกว่า
2: เล
1: ิกงานแล้วจะไปกินอะไรก็ไปเถอะวันนี้ตรงกับวันที่9ด้วยเงินทองยังพออยู่ในกระเป๋าแล้วก็เริ่มต้นเดือนที่2ของนะคะพี่กวงไมค์อะไรวะเนี่ยทำไมเสียงไม่ออก
2: ไม่สี่ไง
1: เออแต่เสียงกวงไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกหรือว่าเราไม่ได้เปิดหูฟังแค่นั้นแหละนะคะไทยช่วยไทยเดือนที่2แต่คุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้ถ้าเดือนที่1คุณไม่ได้ใช้
2: ใช่
1: มันต้องเปิดตัวด้วยอันที่1ก่อนนะก็มาต่อที่ YouEver นะคะเขียนไว้ข้างเตียงทำไมเราต้องเขียนไว้ข้างเตียงเพราะเราเอาไปบอกคนอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องถูกไหมเนื้อมันว่าไงนะ
2: ก็เขาเป็นของคนอื
1: ่
2: น
1: เขาเป็นของคนอื่นท่องเอาไว้ในใจเขาเป็นของคนอื่นเขียนเอาไว้ข้างเตียง
2: ของที
1: ่คอยยืมมาแลกมาด้วยน้ำตาไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกมันก็เลยต้องเขียนไว้ข้างเตียงแล้วถ้าคนที่นอนเตียงเดียวเรากลับมาเวนเวนกรรมไปแล้วนะคือไม่จบไม่สิ้นอ่ะใช่ป่ะเรื่องมันจะยาวมากเลยนะคะอันนี้ก็เขียนไว้ข้างเตียงแล้วปิดที่เหงาๆก็พอมันเขียนไว้ข้างเตียงมันก็เหงาไงพี่กวงแต่ถ้าคุณไม่อยากเหงานะคะคุณไม่ได้ต้องเขียนไว้ข้างเตียงคุณก็เดินออกไปกดบัตรแล้วก็ไปดูเพลงด้วยกันถ้าชอบระดับของไปจนถึงเขียนไว้ข้างเตียงปีไม่ได้น้อยนะแนะนำให้ไปปีลึกความรู้สึกเดิมดีกว่ากับ Remaster Concert นะคะพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวเกลนะคะพี่ก้อยสรัญญาพี่กบทรงศิษย์พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทสาวๆพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจจะเจอกับคุณในวันที่10ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังเท่านั้นเองพารากอนฮอลล์นะคะแต่งานนี้ไม่ใช่เดินอยู่ๆเข้าเดินเข้าไปได้คุณต้องมีบัตรก่อนแล้วบัตรเราจะจองกันวันที่24กรกฎาคมนี้เท่านั้นเรื่องง่ายๆค่ะคำถามวันนี้มีอยู่ว่าคุณเป็นทีมถ่ายเองหรือทีมให้คนอื่นถ่ายถ้าฟังแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเซลฟี่
2: อะไรอย่างน
1: ั้นแต่จริงแล้วรู้ป่ะพูดเรื่องอะไรถ่ายพยาธิระหว่างถ่ายเองคือซื้อยากินเองซื้อยาถ่ายพยาธิเองกับให้คนอื่นถ่ายก็คือให้หมอสั่งคุณเป็นทีมไหน
2: โอ้โหครั้งสุดท้ายนี่สมัยประถม
1: คุณถ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
2: ประถม
1: ถ่ายครั้งสุดท้ายประถมมัธยมไม่มี
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: นะ
1: คุณผู้ฟังล่ะคะพอคุณได้ยินข่าวช่วงเวลานี้คุณได้ยินข่าวอะไรบ้าง
2: พยาธิใบไม้ตับ
1: ใช่ไหมมีเรื่องพยาธิใบไม้แต่ทั้งหมดตัวเลขที่เราเห็นหวือหวาหือหาเนี่ยคุณจ่าดราม่าเขาก็บอกอยู่ว่าที่มันเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ใช่เด็กมหาลัยแบบหูอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะคือเขามีเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันพัฒนามันก็เป็นตลับเหมือนไอเอทีเคอ่ะมันก็คือมีโอกาสมันมีทิศทางของการเป็นไปได้แล้วเขาก็จะต้องเอาคนกลุ่มนั้นน่ะเอาไปตรวจจริงๆอีกทีว่ามันมีอยู่กี่คนจากจำนวนนั้นแต่ถามว่าทำไมมันถึงเยอะมันไม่ใช่ทุกคนไปกระจุกตัวอยู่ที่ตรงนั้นจากอาหารตรงบริเวณหน้ามอแต่เขาบอกว่ามันคือการที่คนจากทั่วทุกสารทิศสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนั่นคือปีหนึ่งเขาก็ดูแลสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพไงอ่ะอ้อมเข้าใจถูกใช่ไหมตามข่าวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นเด็กจากไม่ใช่เฉพาะจังหวัดด้วยซ้ำถูกไหมล่
2: ะ
1: ตัวสุขภาพก่อนโรงเรียนเปิดอ่ะแต่ถามว่าดีไหมอ้อมว่าดีนะคะแต่ตัวเลขนี้มันอาจจะเยอะ แต่ทั้งหมดมันยังไม่ได้บอกว่ามีพยาธิอยู่ในตัวนะคะคือมันเวลาตรวจอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้แปลว่ามันใช่ซะทั้งหมดแต่มันเป็นการคัดกรองในระดับนึงแล้วก็ไปตรวจกันอีกทีนึงเพื่อดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะถามว่ามันมีผลอะไรไหมมันมีผลแน่นอนถูกปะล่ะซึ่งมันพอมันมีผลมันส่งผลไปใครจะรู้พยาธิบางทีมันนำไปสู่เรื่องของโอกาสจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงก็ไม่รู้อะแล้วคุณหมอวรชัดที่ก็ชอบตามอะเนาะเนี่ยทำไมเราก็แคปหน้าจอไว้ซะเยอะซะด้วยนี่คุณหมอก็สอนไว้นะเขาทวีตไว้นะคุณหมอวรชัดขออนุญาตอีกครั้งนะคะปลาน้ำจืดเท่ากับพยาธิใบไม้ตับปูกุ้งน้ำจืดพยาธิใบไม้ปอดแห้วกระจับพืชน้ำพยาธิใบไม้ลำไส้คนเป็นหมอเนาะสอนเด็กๆท่องปูปอดปลาตับแห้วกระจับลำไส้โอเคไหมในขณะที่เราพอปูปลาปุ๊บเราต้องมีน้ำเต้าไง
2: ไม่ใช่ละ
1: เราไปทางสายนั้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขากังวลกันคือไม่อยากให้กินของดิบปลาร้ายังคงกินได้แต่ขอให้เป็นปลาร้าต้มสุกคือมันไม่ได้ผิดเลยถ้าจะกินน่ะมันอร่อยใส่แล้วมันนัวแต่ว่ามันก็ต้องเป็นปลาร้าต้มสุก
2: สะดวกกระต่ายบรรจุขวดขายกันเต็ม
1: ผ่านกรรมวิธีหน่อยมันไม่ได้ทำให้รสชาติมันเบี้ยวอะไรไปหรอกคุณผู้ฟังในขณะเดียวกันในของดิบๆก็ไม่ควรส่วนคุณจะเป็นทีมถ่ายเองหรือให้หมอสั่งถ่ายอันนี้ก็แล้วแต่แต่คุณหมอวรชัดคนเดิมเพิ่มเติมคือ my favorite คือทำไมไม่ควรซื้อยาพยาธิกินเองยาฆ่าพยาธิกินเองรู้ป่ะเหตุผลอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วไปซื้อกินทำไมก่อน
2: ก็คือถ้าไม่คิดว่ามีก็ไม่จำเป็นต้องกิน
1: นี่เคยคิดจะกินด้วยนะนี่เคยนะแล้วจินตนาการว่าถ้ามันออกมาจะทำไงวิ่งหนีเหรอก็นึกออกป่ะจินตนาการมาสำคัญกว่าความรู้ตลอดถ้าเป็นพยาธิตืดหมูในสมองกินยาอย่างเดียวไม่ได้มันก็จะสมองบวมชักเกร็งถ้ามันแตกสิแตกอะเนาะยารักษาพยาธิได้หลายชนิดโดส duration จะต่างกันอีกผลข้างเคียงอาจจะอาเจียนตับอักเสบอีกไม่สามารถรักษาพยาธิในอนาคตกินดิบใหม่ก็เป็นอีกกลับไปพบแพทย์ไม่มั่นใจอะไรไปพบแพทย์ถูกป่ะ
2: ใช่คร
1: ับ แพทย์ที่เป็นคนอะถ้าไม่พร้อมไปหาคนใช้เทเลเมดเรายังคงย้ำนะคะ
2: ความเส
1: ี่
2: ยงชอบทานอาหารส
1: ุกๆแล้วมีอาการนู่นนี่นั่นไปสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเตือนเอาไว้แต่อย่าตกอกตกใจไปกว่าเพราะเราก็อยู่กันมาได้นานถ้าคุณตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปกินอาหารดิบในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณหมอบางคนก็เตือนว่าถ้าจะกินต้องกินเกรดซาชิมิด้วยนะ
2: ใช่
1: ถู
2: กมันเกรด
1: ดูแลตัวเองดีๆนะคะพูดได้เท่านี้เลย
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีการคิดแต่สิ่งดีๆก็ช่วยให้หน้าใสดูมีออร่าได้นะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
1: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
3: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
4: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
3: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
4: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EF
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะถนนพระราม2เกิดเหตุปั้นจันตอกเสาเข็มล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายและตำรวจต้องปิดการจราจร 100% สักครู่มาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: เครนก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายบนถนนพระราม2ขาออกจังหวัดสมุทรสาครตำรวจปิดการจราจร 100% เร่งเคลื่อนย้ายเครนและตรวจสอบสาเหตุคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
19: เกิดอุบัติเหตุบริเวณโครงการก่อสร้างถนนพระราม2ช่องทางคู่ขนานฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครโดยจุดเกิดเหตุอยู่หน้าบริษัทเอเชียบริเวณช่วงจุดกับรถสะพานคลองหลวงจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเครนก่อสร้างเกิดล้มทับคนงานส่งผลให้คนงานชายเสียชีวิต1คนในที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางโทรัฐพร้อมหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว 100% เพื่อเคลียร์พื้นที่และดำเนินการเคลื่อนย้ายเครนที่ล้มรวมถึงตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนพระราม2บริเวณจุดเกิดเหตุหรือวางแผนใช้เส้นทางอื่นในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดขณะที่การเปิดใช้เส้นทางจะขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยในการเคลื่อนย้ายเครนและการประเมินความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งปิดการจราจรถนนประชาธิปกถึงวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมจุดถนนทรุดจากเหตุรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
0: จากเขตน้ำรั่วซึมในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินและมีการตรวจสอบพบว่าพื้นผิวถนนมีการซุดตัวเพียงเล็กน้อยบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่โดยได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาก่อสร้างว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่เมื่อเวลา 4:00 นที่ผ่านมาล่าสุดสน.บุปผารามแจ้งการจัดการด้านการจราจรเบื้องต้นจะทำการปิดช่องทางการจราจรฝั่งซ้ายสุด2ช่องทางถนนประชาธิปกขาออกเมืองจากนั้นเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาได้มีการปิดการจราจรตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงถนนประชาธิปกวกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางและจะเปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงบริเวณจุดใกล้เคียงแยกบ้านแขกนาการเหรียญทองรายงาน
8: ปิดท้ายที่ทางการจีนเร่งจัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลังพายุรุนแรงพัดถล่มทำลายอาคารบ้านเรือนประชาชนหลายพันคนต้องพลัดถิ่นและยังเกิดเหตุดินถล่มด้วยโดยสื่อท้องถิ่นระบุว่ารัฐบาลกลางจัดสรรเงิน50ล้านหยวนราว246ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมถนนโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางอีก20ล้านหยวนหรือกว่า98ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่และจัดที่อยู่ใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัย
20: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ
22: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
23: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
24: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
25: Inspiration
23: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
26: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
27: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
28: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าถ้ามีคนบอกให้เราช่วยทางเราก็พร้อมถูกไหมคะพี่กวงถ้าของหล่นคนบอกให้เราเก็บเราก็เก็บแต่ปัญหาอย่างเดียวกับคุณผู้ฟังเวลาก้มลงไปท่านั่งและท่าก้มต้องถูกนะคะถ้าคุณอยู่คุณยืนอยู่แล้วคุณก้มลงไปเลยโดยไม่ได้ย่อขาก่อนไม่ได้ลงไปคุณไม่ใช่เด็กอายุ13และไม่ได้เป็นวัยอายุไม่ถึง21มันอาจจะทำให้อยู่ๆคุณก็หรือดังกรอกก็ได้นะคะเพราะจริงๆแล้วการลงไปเก็บของที่ถูกต้องคือต้องย่อลงไปป่ะ
2: ใช่ครับ
1: การย่อก็คือย่อขาคู่ใช่ไหมหรือขาให้มันแบบมีการเขาเรียกอะไรรับน้ำหนักได้ดีแล้วย่อลงไปแล้วค่อยเก็บมันขึ้นมาไม่ใช่ยืนตัวตรงแล้วก็ก้มลงไปถูกป่ะ
2: ถูกครับ
1: ในวันหนึ่งคุณเคยทำได้ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะทำได้ต่อในวันที่เปลี่ยนแปลงไปป่ะพี่กวงคุณฟังอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะทำเป็นช่วยเก็บภาชนะแล้วเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆ เนี่ยจะไปช่วยเขาเก็บจังหวะที่เก็บปุ๊บน้องรู้เลยว่าพี่รุ่นใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ป่ะเราต้อง acting ไว้ก่อนคุณผู้ฟังแต่ถ้าเจ็บอย่า acting นะเจ็บต้องพูดเขาจะได้พาไปส่งโรงพยาบาลพบแพทย์ได้ถูกทีแต่ถ้าคุณไม่ฉุกเฉินจริงอย่าไปเข้าห้อง ER นะคะเดือดร้อนบุคลากรทางการแพทย์อีกถูกป่ะและเวลาไป ER บางทีเราไปถึงก่อนนะแต่ถ้าคนที่เดือดร้อนกว่าเขามาทีหลังแต่เขาเป็นโค้ชสีอื่นเปิดทางให้เขานะจ๊ะ
2: เราต้องรอนะ
1: เขามีลำดับของเขาอยู่นะและอย่าลักไก่ไป ER ตอนดึกเพื่อที่จะไปจริงๆก็ขอยาแล้วก็ขอแบบรองแพทย์อันนี้ไม่ดีนะคุณหมอเขาก็ต้องทำหน้าที่และหลายอย่างสแตนบายใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ก็ฝากเอาไว้สาเหตุที่พูดทั้งหมด เกิดจากเพลงพระชนะเพลงเดียว
2: ยาวไปถึงโรงพยาบาลแล
1: ้
2: ว
1: เนี่ยคนไทยก็ไปเรื่อยๆแต่สิ่งนี้ไม่ได้ไปเรื่อยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้ก็นั่งไถดูแล้วก็บอกพี่กวงเราไปลงชื่อไหม อยากเป็นส่วนหนึ่งของผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ร่วมฉลองมงคลสมรสณเดชน์ยาย่าในวันสุดพิเศษของน้องๆที่เรียกได้ว่าจัดไปที่ขอนแก่น
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปที่บ้านน้องอีกนะคะคือครบทั้งสองบ้านแล้วและจะกลับมากรุงเทพแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าแล้วน่ารักด้วยมีคนโพสต์ไงงานมีตคู่ที่ติ่งขอมา10ปีได้มีตครั้งแรกที่งานแต่ง ไอเพราะความมีชาดีปะเลิศอยู่นะและยาย่าไปออกงานเอ็นดูอ่ะนักข่าวถามพอนางก็ถือว่า

0: ข่าวถามว่าอะไรให้รีวิวไม่ได้ให้อวดค่ะอันนี้บอกหรืออวดเออก็ได้ดูนะคะก็เป็นคู่รักอีกคู่หนึ่งที่คนไทยเฝ้าติดตามแล้วก็ชื่นชมเอ็นดูกันเขาก็โตมา
1: จริงเราเห็นเขามาตลอดนะตั้งแต่เข้าวง
0: การเห็นตั้งแต่ละครอ่ะแล้วพอเห็นปุ๊บขอให้ได้กันในที่นี้หมายถึงว่าขอให้ได้เป็นแฟนกันขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่กันนะคะอ่ะก็เชียร์กันไปอ่ะคุณผู้ฟังบางครั้งถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วชีวิตมันเครียดมันก็ต้องหนีไปทางอื่นแบบพี่กวางคุณผู้ฟังพระราม2ไม่พร้อมจะฟังขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: คลุมโปงไปด้วยกันนะคะทุกวันอังคารกับคุณผู้ฟังเราคลุมโปงครั้งที่แล้ววันอังคารที่ผ่านมากับคุณยมแท็กซี่ผีพร้อมเรื่องพูดโดยสารใครจะโดยสารรถเขาเล่าว่ายังไงคุณผู้ฟังไปย้อนดูจาก EP ไหนเชิญตามสบายอังคารหน้าเราเจอกับคุณต้นกล้าขึ้นพุทธมุดผ้าห่มพร้อมๆกันกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีใครจะถึงวันหยุดแล้วไปกันต่อถ้ารู้สึกเหนื่อยก็แวะเติมพลังด้วยการฟังเพลงโปรดสักเพลงก็ได้นะครับ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
9: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ไม่ว่างานอะไรนะคะถ้าเป็นงานที่สุจริตนำพามาซึ่งเงินที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอถูกไหมพี่กวงทุกอาชีพนะคะคุณผู้ฟังอ้อมว่ามันเป็นอาชีพไหนก็ได้ถ้าทำแล้วได้ทั้งเงินได้แล้วก็ไม่ผิดต่อใครปะแต่ก็เป็นอีกอันนึงที่อ่านข่าวแล้วรู้สึกว่าอะไรวะคือเห็นในหลายคนลงแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้องอายุ15ที่ทำงานจนเก็บเงินซื้อรถได้แต่สุดท้ายพ่อรถไปปล่อยเช่าแล้วคนที่เช่าไปเป็นรองศาสตราจารย์นะเอาไปขับไหมแล้วพังรถชน
3: อ
2: ู่ตีมาร้อยอับล้านสามจอดทิ้งไว้ยังไม่มาคืนเด็กอะอะไรวะเนี้ยอยากรู้ว่าเจ้าน้องคนเนี้ยเขาเป็นโปรด้านไหนทำงานขนาดนี้ตั้งแต่เด็กแล้วสามารถซื้อรถได้แต่ไม่สามารถชื่อตัวเองได้เพราะอายุยังไม่ถึงก็เลยซื้อเป็นชื่อคุณพ่อเอาโปรแบบเนี้ยมาคุยไม่ใช่อายุน้อยแล้วร้อยล้านนะแต่อายุน้อยแล้วทำงานได้อ่ะน่าสนใจนะคะลองดูเราก็ไม่รู้หรอกทุกอาชีพสร้างเงินได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นอาชีพสุจริตมันจะไม่ติดและไม่ผิดอะไรเลยติดตามมาได้ทุกวันจันทร์ค่ะ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: สำหรับใครที่อยากฟัง New Release ในช่วงนี้กับถ้าเราเลือกกันนะครับป๊อปปี้กับคุณผู้ฟังกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินละฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อยสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
1: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
6: 4ปีครับ
1: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
6: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
7: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีอะเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
5: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเอกฉันท์รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการเยียวยาผลกระทบวิกฤตพลังงานไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมลงมติ 7-2 ประเด็นการกู้เพื่อทำมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ขัดรัฐธรรมนูญคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเบี้ยวนัดแจงปมทุจริตสอบอาจพลประธานกรรมาธิการปปช.สภาขู่ครั้งหน้าไม่มาเจอใช้อำนาจเรียกด้านผู้บริหารมสว.ตบเท้าเข้าชี้แจงพรึบผู้ว่าชัชชาติเข้าพิธีรับตำแหน่งผู้ว่าสมัย2อย่างเป็นทางการขอบคุณกทม.นับคะแนนรายงานผลสุดไวพร้อมสั่งจับตาน้ำท่วมและติดตามอุโมงค์สายสีม่วงใต้ด้านบาร์เบอร์เสาชิงช้ารอหันผมผู้ว่าสมัย2รองทรงต่ำไล่สั้นสไตล์โปรดเผยชัดชาติแวะเสริมหลอดทุก20วันไม่ยอมให้ตัดฟรีพระราม2ปั้นจันตอกเสาเข็มล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายบริเวณขาออกพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุแนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางประธานบอร์ดรฟม.ลงพื้นที่เหตุน้ำรั่วท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะระบุสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการเร่งสูบน้ำและอุดรอยรั่วพร้อมยืนยันยังไม่พบการทรุดตัวหรือความเสียหายของโครงการเพิ่มเติมด้านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สั่งเฝ้าระวังความปลอดภัยเข้มงวดปปส.จ่อขอหมายจับ2ชาวลาวเจ้าของออเดอร์เฮโรอีนล็อตแอร์มีนาแง้มเป็นระดับบิ๊กบอสโยงหลายคดีในอดีตตำรวจ CIB บุกทลายแหล่งไลฟ์สดขายเสื้อผ้าปลอมรายใหญ่ในระยองยึดของกลาง 6,455 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทตำรวจจับกุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพนักงานโรงพยาบาลเอกชนเอี่ยวขบวนการพ่อทิพย์ในหน้าขายแพ็กเกจคลอดแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติไทยให้เด็กชาวจีนกองบังคับการตำรวจนครบาล1แจ้งปมโลโก้มังกรสน.ห้วยขวางใช้ติดบนเครื่องแบบใช้มา 3-4 ปีเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงฝ่ายงานของเจ้าหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปรามยันไม่พบเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดพร้อมสั่งยกเลิกเครื่องหมายอาร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตข่าวดีผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยารักษามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์เพิ่มโอกาสเข้าถึงยาประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงปคส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคมนี้หลังราคาน้ำมันลดลงปทุมธานีประกาศเขตควบคุมพิเศษโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุม3อำเภอรัศมี5กิโลเมตรเป็นเวลา30วัน7กรกฎาคมถึง5สิงหาคมหลังตรวจพบหมาจรที่ไล่กัดคนและสัตว์ในพื้นที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าพร้อมลุยปูพรมฉีดวัคซีนเปิดตัวไดโนเสาร์ตัวที่15ของไทยอุรคาสอรัสกาลาสินเอ็นซิสซอโรพอดคอยาวชนิดใหม่ของโลกทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ตอกย้ำศักยภาพไทยแหล่งซากดึกดำบรรพ์ระดับนานาชาติไต้ฝุ่นบาวีมุ่งหน้าไต้หวันจ่อพัดขึ้นฝั่งจีนเสาร์นี้จับตาอาจเป็นพายุรุนแรงสุดในรอบ2ปีขณะอุตุไทยเตือนทั่วไทยยังฝนชุกเหนืออีสานอ่วมแนะระวังอันตรายจากฝนช่วง 11-14 กรกฎาคมนี้ยันไต้ฝุ่นบาวีไม่เข้าไทย
7: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
12: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
13: E-spiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะใครนะช่างขอเพียงกระซิบบอกวันนี้หลายคนนะคะมีการขอเพลงนู่นนี่นั่นกลิ่นฝนรอสักครู่นะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่บอกว่าวันนี้วันเกิดคุณพ่ออายุครบ70ปีพอดีครับพี่อ้อมทุกวันนี้ยังทำงานหนักอยู่เลยเขาบอกไม่อยากอยู่ว่างๆก็เลยต้องปล่อยตามใจครับอันนี้จริงเข้าใจแต่ว่าอาจจะอย่างที่บอกแหละค่ะบางครั้งการพูดกับผู้ใหญ่เขาก็มีวิธีของเขาเราจะเอาวิธีของเราไปบอกเขามากก็ไม่ได้อาจจะต้องปรับกันนะครับคุณผู้ฟังก็เห็นใจคนเป็นลูกก็คงคล้ายๆวันที่พ่อแม่เราบอกเราแหละว่าไม่อยากให้เราทำอันนี้เลยแต่ถามว่าเราแคร์ไหมบางทีเราก็เหมือนแคร์แต่เราก็แคร์ตัวเองอีกอันนึงแล้วก็งัดๆกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เรากำลังดีลกับวัยรุ่นค่ะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันเยอะๆในการดีลกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็อย่างน้อยก็บอกเขาว่าดูแลสุขภาพด้วยคู่กันไปทำอะไรก็ทำขอให้มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรแล้วทำให้มีความสุขดูรถก็ต้องดูรถอย่างมีความสุขและดูรถจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่มีเซอร์ไพรส์เป็นไปไม่ได้ Mazda Mid-Year Surprise ค่ะเซอร์ไพรส์ใหญ่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะรับข้อเสนอ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition นะคะมูลค่า 2,500 บาทเซอร์ไพรส์ได้อีกเจ้าของรถ Mazda และครอบครัวรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุดนะคะ 20,000 บาท1กรกฎาคมนี้ถึง31กรกฎาคมนี้พบข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์กับ Mazda Mid-Year Surprise ทดลองขับและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศหรือ www.mazda.co.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทเขากำหนดเอาไว้กับคุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะได้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เปิดไมค์ Informational Alert ปอพอย่อมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแจ้งปิดการจราจรนะคะวันที่9ก็คือวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา16จุดที่เขาส่งข้อความมานะ 58.04 ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้จึงขอแจ้งปิดถนนประชาธิปกจาก4แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางและจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นดูแลการเดินทางกลับบ้านของคุณให้ดีก็แล้วกันนะคะรวมไปถึงอัปเดตเรื่องเครนก่อสร้างถล่มทับคนงานดับนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นถนนพระราม2สั่งปิดการจราจร 100% ลองเช็คดูแล้วกันนะคะเพราะว่า ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าส่งผลให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องประกาศปิดจราจร 100% ในช่องทางคู่ขนานบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะในการขนย้ายเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการค่ะคุณผู้ฟังอ่ะวางแผนการจราจรของคุณให้ดีค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: โผล่เมื่อคืนนี้นะคะแม่คุณซักผ้าปูที่นอนของคุณบ่อยแค่ไหน 44% สำหรับชาวพุทธเรียน 44% เดือนละครั้ง 8% ปีละครั้งส่วนที่เหลือแล้วแต่แล้วคุณล่ะคะซักกันบ่อยแค่ไหนนะคะติดตามกันได้ค่ะพุทธทอกพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Off ก็บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งมานะคะส่งอ้อมกลับบ้านกันค่ะคุณผู้ฟังอ้อมก็เตรียมตัวส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากเวลาแล้วอ่ะก็ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้5โมงเย็นกับอีก39นาทีส่งมันว่าส่งก็กลับก่อนเลิกงานนะเปิดเพลงถูกใจอีกแล้วยินดีนะคะคุณผู้ฟังหน้าที่ของเราก็เปิดเพลงที่ถูกใจบางครั้งถูกใจเพราะเราช่วยกันเลือกบางครั้งก็อาจจะถูกใจเพราะความบังเอิญมันก็มีความหลากหลายแหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเพลงมันก็มีเยอะนะคะในช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่าตอนนี้คุณกำลังอยากฟังเพลงไหนคุณชอบเพลงไหนและบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นเพราะถูกใจในสิ่งที่เราขอและเราได้ก็เท่านั้นเองนะคะไม่รู้แหละไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ขอให้ช่วงบ่ายของเรามีความสุขทำให้คุณหายเหนื่อยจากงานหรือจากสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็แล้วกันนะคะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยไม่เจอคนที่ใจร้ายแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจเพราะการจราจรบ้านเรามันก็ใช้เวลาในการเดินทางเยอะพอสมควรอยู่แล้วโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่เขาปิดถนนในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของพระราม2หรือถนนตรงประชาธิปกใช่ไหมคะที่บอกคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะที่เขาเตือนว่าปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางยังไงวางแผนการจราจรของคุณให้ดีๆก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง 31 กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเปิดชั่วโมงมาด้วยอันดับที่17ประจำสัปดาห์นี้กับอย่าไปรักใครอีกนะจากเลดี้ปรางนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้ถือว่าเป็น Highest Entry of the Week เลยเป็นเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าเป็นเพลงของคนตั้งใจรักหลังจากที่เขามีความรักครั้งนี้ก็คือแต่ละเพลงอกหักอาจจะยากแล้วตอนนี้ ซึ่งในพาร์ท MV ก็มีคุณโอบมาเล่นด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปเติมความรักของคู่นี้กันได้นะคะที่ YouTube ของ Love Isนั่นเองตอนนี้ก็ยอดวิวเกือบ2ล้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะทำให้เราตกใจตรงที่ว่าเฮ้ยปกติช่วงเนี้ยแบบเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนมันจะต้องตกซ้ำเติมคนทำงานสุดๆแต่ว่าวันนี้ฟ้าใสมากแล้วก็สว่างมากแล้วก็สวยมากด้วยแล้วก็รวมถึงอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปก็คิดว่าทุกคนเวลาขับรถกลับบ้านก็น่าจะอารมณ์ดีกันนะคะแต่อยากฟังเพลงอะไรให้อารมณ์ดีมากขึ้นวันนี้อยู่กับดาวยาวๆจนถึง4ทุ่มนะตอน2ทุ่มครึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอกันกับอัพภูมิจากซีรีส์ Love of สีลมนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นเพลย์ลิสต์กันด้วยงานจากน้องส้มมารีกับเพลงนี้หนังทุน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ Playlist ยาวๆจัดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้คือไม่ใช่เวลาของเราจากนนทนนนะคะมีต่อให้จากซีซั่น5อย่าร้อนตัวจากเอ็มอัธพลใครคิดถึงจากพี่เบิร์ดหน้าที่ฉันจากซาร่านะคะแล้วก็มีหนังทุนต่ำจากน้องส้มมารีนั่นเองนะคะก็จัดให้แล้วก็ฟังเหมือนเป็นเพลงแบบฟังสบายๆให้ตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้คืออยากให้ทุกคนมีเพราะว่ามันเป็นไอเทมเด็ดที่ทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้เพราะว่าจะสามารถพร้อมได้เลยสำหรับปาร์ตี้สุกี้ชาบูหมูกระทะและไม่ว่าจะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าจะครอบครัวนะคะหรือว่าจะแหมเป็นสายแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแค่มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์ตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดจ้านนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำกับวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกกระเหรี่ยงแล้วก็งาขาวคือไม่ว่าจะทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยได้แบบหลากหลายครบรสจบในขวดเดียวจริงๆนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นซึ่งตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆแล้วล่ะเพราะว่าเขามีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อนะคะห้างสรรพสินค้าแล้วก็รวมถึงร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะก็แน่นอนถ้าใครฟังช่วงดาวเราจะได้ยินตลอดว่าพันท้ายเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมในทุกๆเดือนนะคะสำหรับเดือนนี้เดือนกรกฎาคมจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าใบ้คำหันษาจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลแล้วก็คือจะมีช่องทางละ5รางวัล นะคะรางวัลละ1เซตมีจานเมลามีน1ใบแล้วก็มีชามเมลามีน1ใบด้วยนะคะสามารถไปร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้ทาง Facebook ของพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram และ TikTok นะคะจะชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ .official ก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์กินโนสปูนสปูนขนม
8: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าหัวใจเริ่มอ่อนล้าลองหันไปกอดคนรักหรือคนในครอบครัวเพราะความอบอุ่นเล็กๆจะทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่ดีขึ้นได้นะคะ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: นิวเวลีของดาวชั่วโมงนี้นะคะเลือกการจาก Process นะคะเขาลงสนามประลองหัวใจส่งเพลงที่ชื่อว่าไม่แพ้ใคร Hotter Than Your Ex มาพร้อมประกาศเลยว่าถ้าแข่งกันเรื่องหัวใจเขาไม่มีคำว่ายอมแพ้แน่นอนนะคะเรียกว่าส่งซิงเกิลมาแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับน้องๆ Process นะคะเพลงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเปรียบความรักเป็นเหมือนการแข่งขันเนาะที่ต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านกันเอาชนะใจอีกฝ่ายนะคะแล้วก็ได้คุณ Your Boy TJ มาโปรดิวซ์ให้นะคะแล้วก็แต่งเนื้อร้องเรียกว่ามีสีสันใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยุค2000แบบ Electric Popแบบ Bob Dance เป็น Early EDM อะไรอย่างเงี้ยลองฟังกันดูเพราะว่า Process ทำถึงอยู่แล้วนะคะกับเพลงนี้ที่ชื่อว่าไม่แพ้ใครนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
9: ้ EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
11: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอ

0: FM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: เอเวนต์แฟนดอมไลฟ์ของเราคุณผู้ฟังค่ะใครที่รอคอยกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแน่นอนกับอัพภูมิจากซีรีส์ Love of สีลมรักแห่งสีลมนะคะซึ่งก็2ทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะคะใครที่มีคำถงคำถามอะไรเดี๋ยวมารอลงทะเบียนไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวรอพูดคุยกับน้องๆได้เลยนะคะสำหรับเอเวนต์แฟนดอมไลฟ์ของเราขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทวีคที่แล้วใครพลาดแจนจริงๆไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ A-Time นะคะ
2: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ ดาวค่ะ

นี่คือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีชนะคะแล้วก็ตอนนี้ก่อนจะส่งคุณผู้ฟังไปฟังข่าวกันนะคะอยากจะให้เหล่าบรรดาน้องๆทาสแมวทั้งหลายนะคะมาช่วยกันเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่แน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วหนูเขาเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะอย่าลืมมาเติมความอร่อยด้วยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไรด์แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นกันนะคะคือเขาว่าเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไรด์จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นคือฟรีสไรด์ที่ผสมกับอาหารน่ะคือจะชิ้นเล็กมากๆขนาดเม็ดก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไซส์พอๆกันกับเม็ดอาหารก็จะช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไรด์นึกออกไหมแต่ว่าเขาก็ยังกินฟรีสไรด์ไปพร้อมกับเมล็ดอาหารได้เลยนะคะซึ่งก็ทำให้น้องแมวเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนั่นเองนะคะกินโนเขาผสมฟรีสไรด์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวมากๆอยู่ในถุงแล้วเลยเพราะฉะนั้นก็คือประหยัดเวลาพ่อแม่แมวได้ในการที่จะต้องซื้อฟรีสไรด์มาแยกแล้วก็ต้องมาผสมเองอะไรอย่างเงี้ยบ้านไหนอยากลองแต่กลัวว่าอุ๊ยแมวที่บ้านจะชอบไหมนะตอนนี้นะคะเขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากซองละ15บาทเองคือราคาแบบสำหรับราคาเปิดใจซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านค้าทางการของ Unicharm Pet นะคะมีทั้งทาง Shopee แล้วก็ทาง TikTok Shop ด้วยนะคะอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไรด์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการของ Unicharm Pet ลองเลยค่ะอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไรด์รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: จากคนที่หวังดี
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
7: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณฟังอยู่ผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้นะครับจนถึง 20:00 นะฮะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็หลังจบรายการนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลัง

0: บนช่องทางพอดแคสต์กันได้อีกหนึ่งช่องทางนะฮะอันนั้นสำหรับคำนี้แน่นอนนะวันนี้หลายคนน่าจะเห็นคลิปนะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเยือนมาเลเซียนะฮะแต่ว่าภาพของภารกิจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็น่าจะมีทยอยกันออกมาแต่ภาพหนึ่งคลิปหนึ่งที่หลายคนน่าจะได้เห็นก็คือภาพการโชว์ลีลาเป่าแซกโซโฟนของนายกอนุทินนะฮะขณะที่นายกมาเลเซียเองก็มีการร้องเพลง My Way เรียกว่าสะท้อนสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียที่ค่อนข้างชื่นมื่นและก็แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมกันของผู้นำทั้งสองประเทศนะฮะส่วนประเด็นใหญ่วันนี้แน่นอนหลายคนจับตากันกรณีคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับเสียงออกมาชัดเจนครับ 7-2 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าก็เดินหน้าต่อเนื่องนะครับทั้งใน200,000 ล้านแรกที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับอีก200,000 ล้านหลังที่จะเข้ามาเรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดแล้วก็ลดการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลของประเทศกันด้วยนะฮะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตากันสำหรับวันนี้แน่นอนเรื่องของการบุกจับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าชาวจีนมาทำคลอดแพ็กเกจเนี่ย70,000 บาทโดยมีคนไทยรับจ้างเป็นพ่อแล้วก็ไปแจ้งเกิดเท็จให้กับคนต่างด้าวด้วยปรากฏว่าพอไปสืบค้นย้อนหลังเนี่ยมีคนจีนมาแจ้งเกิด164 คนโดยไม่พบประวัติการฝากครรภ์โอ้โหเรื่องใหญ่ทีเดียวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
0: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะกับผมสุพนันท์ นิตมนตรีนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไล่เลียงเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินกันหน่อยนะฮะความลึกประมาณ30 เมตรจากผิวถนนนะครับอยู่บริเวณแถวๆแยกวงเวียนใหญ่ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ในช่วงสะพานพุทธดาวขนองเหตุการณ์เกิดเนี่ยเมื่อวานนะซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เองก็ได้แจ้งเบื้องต้นครับพบว่าน้ำรั่วซึมจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์และขณะนี้ครับสามารถที่จะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้จึงไม่กระทบต่อการซุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเอง ด้วยเป็นห่วงสถานการณ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้รับคำยืนยันจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าไม่เหมือนกับกรณีที่เกิดเหตุถนนทรุดบริเวณวชิรพยาบาลที่โครงสร้างอุโมงค์เนี่ยยุบลงมาแล้วก็มีดินเนี่ยทับลงมาอีกชั้นหนึ่งโดยกรณีของอุโมงค์ใต้ดินวินใหญ่ดังกล่าวครับเป็นการพบรอยรั่วซึมอีกทั้งขณะนี้ยังรักษาระดับน้ำที่รั่วออกมาไม่ให้เพิ่มขึ้นได้เนี่ยซึ่งทางรฟม.ในส่วนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยก็ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของตึกในละแวกใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยด้วยซึ่งตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลแบบสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าทุกอย่างยังอยู่ในภาวะปกตินะฮะอย่างไรก็ตามครับวันนี้ผู้สื่อข่าวหลายสำนักฮะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำซึมอุโมงค์รถไฟใต้ดินตรงนี้นะฮะปรากฏว่าพ่อค้าร้านน้ำชงรายหนึ่งที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพาผู้สื่อข่าวไปชี้รอยร้าวบริเวณข้างๆอาคารเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะฮะก็รู้สึกจะมีความกังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะขณะที่ทางคุณมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเนี่ยยังไม่พบการซุดตัวหรือการเอียงของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยใกล้จุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติก็ได้ประสานไปยังสำนักงานเขตให้ส่งวิศวกรโยธาเข้าไปตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าอาคารบริเวณโดยรอบยังมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถที่จะเข้าไปใช้อาคารไปพักอาศัยไปเป็นผู้อุดหนุนผู้ประกอบการร้านคงร้านค้าเท่านั้นยังสามารถใช้การได้นะฮะส่วนประเด็นที่พูดก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะมีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าอาคารบริเวณโดยรอบเนี่ยมันดูเหมือนจะมีรอยร้าวทั้งตามอาคารทั้งผิวถนนเนี่ยทางคุณมนตรีชี้แจงว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารอยร้าวที่เห็นมันเป็นรอยเดิมตั้งแต่ก่อนเกิดไอ้ปรากฏการณ์น้ำซึมในอุโมงค์อะไรต่างๆนานานี่แล้วนะฮะซึ่งทางรฟม.ก็บอกว่าได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเนี่ยนะฮะผู้รับเหมาโครงการนี้เนี่ยไปตรวจสอบอาคารทุกหลังในพื้นที่โดยละเอียดอีกครั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาของทางสำนักงานเขตนะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมามีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของน้ำซึมถนนซุดแถววงเวียนใหญ่ไปเกิดที่พระราม2ผมบอกพระราม2หลายคนบอกอีกแล้วเนี่ยที่พระราม2เนี่ยเกิดเหตุเครนก่อสร้างล้มบนถนนคู่ขนานพระราม2ขาออกบริเวณหน้าบริษัทเอเชียนนะอยู่ใกล้กับจุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวงที่อำเภอเมืองสมุทรสาครมีคนงานเสียชีวิต1รายนะครับเป็นชายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดถนนแล้วก็ห้ามรถทุกชนิดผ่านโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับวินิจฉัยเรื่องสำคัญพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยจากเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเนี่ยนะฮะเรื่องใหญ่ที่ติดตามกันก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านครับศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีที่ส.ส. 133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยไปกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและก็เปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศหรือที่เราเรียกย่อๆว่าพ.ร.ก.เงินกู้บางคนก็เรียกพ.ร.ก.กู้เงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย400,000 ล้านเนี่ยว่าการออกพ.ร.ก.นี้ของครม.หรือรัฐบาลเนี่ยมันไปขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าไปดูมาตรา172วรรค1ระบุว่าครม.จะตราพ.ร.ก.หรือพระราชกำหนดเนี่ยได้เฉพาะในกรณีที่มันฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วนมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้นะฮะโดยเฉพาะไอ้200,000 ล้านหลักเนี่ยที่บอกว่าจะไปเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยหลายคนก็ตีความว่ามันไม่ด่วนเนี่ยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกครับคือการนำเงินก้อนนี้เนี่ยไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์ครับว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ที่ว่ามันเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนส่วนที่2ฮะก็คือ200,000 ล้านหลังเนี่ยที่เอาไปส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆคือจะเอา200,000 ล้านหลังเนี่ยไปเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานในประเทศให้คนหันมาใช้พลังงานอื่นๆอาจจะเป็นไฟฟ้าแทนน้ำมัน อาจจะเป็นพลังงานสะอาดแทนพลังงานไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลหรือว่าก๊าซธรรมชาติเดิมอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่วนหลังเนี่ยนะสารรัฐธรรมนูญก็มีมติโดยเสียงข้างมาก7-2เช่นเดียวกันวินิจฉัยว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ172นะฮะโดยสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากทั้ง7คนที่ว่ามีคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์มีคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมมีคุณวิรุณแสงเทียนมีคุณนพดลเทพพิทักษ์มีคุณบรรจงศักดิ์วงปราดคุณสุเมธรอยคุณเจริญแล้วก็คุณสราวุธทรงศิวิไลเนี่ยอันนี้ถ้าอยากไปอ่านฉบับเต็มในเพจของสารรัฐธรรมนูญมีการลงคำวินิจฉัยฉบับเต็มนะฮะส่วนเสียงข้างน้อย2คนมีคุณจิรนิติหวานนท์นะครับแล้วก็คุณอุดมรัตน์อมฤตนะฮะก็ใครอยากเห็นฉบับเต็มมีคำวินิจฉัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปดูกันได้ของสารรัฐธรรมนูญนะครับขณะเดียวกันครับในมุมของพรรคฝ่ายค้านที่ดูเหมือนพยายามที่จะเขย่าเรื่องนี้อย่างคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยมือเศรษฐกิจของพรรคประชาชนอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคบอกว่าผิดหวังที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้แต่ก็ไม่ประหลาดใจเพราะคำวินิจฉัยไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการไว้แต่ยังคงเห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษในการออกพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้เพราะไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหากแต่เป็นการพยายามสอดไส้โครงการต่างๆโดยอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นข้ออ้างทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะบรรจุไว้ในร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้วนี่เท่ากับว่าไอ้เงิน200,000,000,000หลังเนี่ยมันอาจจะถูกใช้ไปเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าเป็นการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงยกตัวอย่างล่าสุดครับมีข้อเสนอขอใช้งบประมาณเพื่อการสร้างลานกีฬาโซล่าลดขยะพลังงานไฟฟ้าและโครงการอื่นๆอีกหลายรายการซึ่งล้วนเป็นโครงการที่สามารถตั้งงบประมาณผ่านงบรายจ่ายประจำปีได้ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษหรือเงินกู้400,000,000เนี่ยขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์นะก็น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็บอกว่าแอบติดใจนิดนึงโดยเฉพาะการใช้เงินในส่วนที่2เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุเพราะไอ้200,000,000หลังนี่แหละฮะที่มันยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนในโครงการว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านแบบไหนจะมีโครงการรายละเอียดอะไรนะฮะแม้แต่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ก็ยังมีข้อจำกัดในเชิงของการชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อยู่นะก็เอาเป็นว่าท้ายที่สุด400,000,000นี้ก็อนุมัติผ่านไปในส่วนของสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆกันต่อไปที่จะนำมาสู่การผลักดันโครงการแล้วก็เดินหน้านะครับไปสู่พี่น้องประชาชนช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศภารกิจนายกรัฐมนตรีเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการกันบ้างพักกันครู่เดียวครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
14: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: ้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กลับมาเคาะข่าวกันต่อในบริกนี้ไล่เลียงเรื่องนี้กันดีกว่าครับนายยมปรีเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือนะครับกับนายยมปรีอันวาของมาเลเซียที่จะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้เร่งหาทางออกกรณีสินค้ากุ้งแล้วก็ปลากระพงนะฮะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยหารือกับดาโตเซรีอันวายอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสรวมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนโดยในวันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเนี่ยจะร่วมเปิดด่านสะดาวแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียเนี่ยโดยมิติด้านความมั่นคงที่นอกเหนือจากการค้าเนี่ยทั้งสองประเทศยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดยเห็นตรงกันว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการสร้างสันติภาพเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปพร้อมกันส่วนประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้นะฮะที่ว่าซื้อกุ้งไม่ซื้อกุ้งไทยแบนปลากระพงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อการหารือระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศเพื่อเร่งหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นการเปิดตลาดสินค้าประมงและก็สินค้าเกษตรที่ค้างอยู่ภายใน30วันทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแบบทวิภาคีและแถลงข่าวร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งเนี่ยนายกอันวาได้ขอให้นายกอนุทินเป่าแซกโซโฟนให้ฟังซึ่งนายกอนุทินได้เลือกบทเพลง My Way เนี่ยของแฟรงค์ซินาตรามาเป่าก่อนที่นายกอันวาจะหยิบไมโครโฟนขึ้นมานะฮะกอดคอร้องเพลงร่วมกับนายกอนุทินซึ่งบรรยากาศก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะถ้าใครดูคลิปฉบับเต็มเนี่ยจะเห็นจังหวะแบบน่ารักที่แบบเป็นกิมมิกเล็กๆนะฮะนายกรัฐมนตรีของไทยเดินเป่าแซกโซโฟนมาที่โต๊ะเนี่ยแล้วก็ในโต๊ะอาหารเนี่ยนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนั่งอยู่แล้วก็ภรรยาของท่านนายกมาเลเซียก็แบบเหมือนกวักมือเชียร์อัพนะครับให้นายกอันวาลุกขึ้นมาร่วมร้องเพลงเนี่ยก็จริงๆก็ต้องบอกว่าภาพบรรยากาศอย่างนี้เป็นภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากมากๆแล้วจริงๆมันมีนัยยะสำคัญต่างๆต่อความสัมพันธ์ความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศด้วยนะฮะขยับนะครับจากในส่วนของภารกิจของนายกมาดูภารกิจคุณชัชชาติกันหน่อยนะวันนี้ผู้ว่ากทมสมัย2นะก็เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวทีมบริหารและก็คณะทำงานนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการที่ศาลาว่าการกทมเสาชิงช้าเนี่ยก็บอกว่าคะแนนเสียงที่ประชาชนให้มา 1,500,000 กว่าเสียงเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าถ้าเราทำได้ไม่ดีประชาชนก็คงไม่ไว้ใจใ ให้ทีมพวกเรากลับมาทำงานอีกผลคะแนนเสียงนี้สะท้อนการทำงานของพวกเราแน่คุณชิชาบอกขอบคุณ4ปีที่ผ่านมาที่ทุกคนทำงานอย่างหนักขอให้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทำงานให้ดียิ่งกว่าเดิมจากนั้นได้มีการเปิดตัวทีมบริหารและคณะทำงานซึ่งมีการปรับเล็กน้อยนะฮะตำแหน่งรองผู้ว่าเนี่ยมีคุณวิษณุทรัพย์สมพลนี่ก็ท่านรองท่านเดิมมีคุณทวิดากมลเวชอาจารย์ทวิดาเจ้าแม่ภัยพิบัตินะฮะมีคุณสานนท์หวังสร้างบุญแล้วก็คุณพรพรมวิกิตเศษนะฮะขณะที่คุณจักรพันธ์ผิวงามประธานที่ปรึกษากทม.นะฮะก็ดูภาพรวมเรื่องของงบประมาณการประสานงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครการขับเคลื่อนนโยบายลงไปยังเขตต่างๆนะฮะขณะเดียวกันคณะที่ปรึกษาผู้ว่าเนี่ยยังมีอย่างพลตรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีเนี่ยก็จะมาดูแลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันปราบสวยแรงต่างๆนานาแล้วก็อดีตโฆษกกทม.อย่างคุณฟิวคุณเอกวรัญญูอมรปานเนี่ยก็รอบนี้กลับเข้ามาในตำแหน่งของที่ปรึกษาผู้ว่าเนี่ยที่จะมาดูเรื่องของการสื่อสารนะครับขยับมาขยายผลเรื่องของคดีแอร์โฮสเตสสาวกันหน่อยเนี่ยหรือว่าคุณมีนาบางสำนักก็เรียกมีนาเนี่ยก็ที่มีประเด็นเรื่องของการถูกทางการออสเตรเลียควบคุมตัวหลังจากมีการลักลอบขนเฮโรอีนออกนอกประเทศก่อนถูกจับได้ที่ออสเตรเลียเนี่ยเจ้าหน้าที่เตรียมขอศาลอาญาออกหมายจับ2ตัวการเบื้องหลังที่เป็นเจ้าของเฮโรอีนนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เนี่ยแล้วก็เป็นโฆษกของปปส.ด้วยเนี่ยก็บอกว่าภายหลังจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลรวบรวมพยานฐานมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งที่จะสามารถเสนอต่อศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อพิจารณาขอออกหมายจับบุคคลเนี่ยเป็นชาวลาว2คนนะฮะช่วงอายุประมาณ 40-50 เนี่ยอยู่ที่ฝั่งสปป.ลาวทั้งคู่เนี่ยนะทางปปส.บอกว่า2คนเนี่ยเป็นตัวการสำคัญเป็นเจ้าของยาเสพติดระดับพื้นที่มีการโอนเงินจ่ายนะฮะให้กับเครือข่ายมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการมีการสั่งการให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณแม่น้ำโขงก่อนที่จะมีคนไทยนี่แหละฮะในบ้านเราเนี่ยรับเอายาเสพติดนี้ไปกระจายไปยังจุดพักต่างๆแล้วก็เตรียมขนเข้ากรุงเทพชั้นในนะฮะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ผ่านกล่องพัสดุผ่านรถบขสผ่านรถทัวร์ผ่านวิธีการหลากหลายวิธีการจากนั้นเนี่ยพอเข้ามากรุงเทพชั้นในก็จะหาวิธีที่จะหยิบยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยกระจายออกไปยังประเทศปลายทางซึ่งเป็นประเทศที่3ตามรายชื่อลิสต์ลูกค้าที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยซึ่งศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับนะครับก็จะมีการประสานกับทางการลาวให้ช่วยตามจับกลุ่มชาวลาว2รายนี้ส่งกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยนอกจากนี้ฮะยังพบว่าชาวลาว2คนเนี่ยมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติที่คล้ายคลึงกันในลักษณะของนางสาวมีนามาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นครับล็อตเฮโรอีนที่ส่งไปถึงนางสาวมีนาจึงไม่ใช่ล็อตแรกนะที่ชายชาวลาว2รายนี้สั่งให้เครือข่ายดำเนินการส่วนชาวลาว2รายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้ Facebook Rose นะซึ่งเป็นคนที่ทักแชทไปในอินบ็อกซ์ไปในข้อความของคุณมีนาเพื่อขอฝากหิ้วกระเป๋าลายผ้าปักช้างไทยที่ในกระเป๋าเปิดออกมาไม่เห็นอะไรฮะแต่ถ้าแงะเอามีดกรีดปุ๊บจะเห็นเลยมันถูกซุกซ่อนยาเสพติดเฮโรอีนด้านในหรือไม่อย่างไรเนี่ยว่าตกลงเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นคนที่จ้างโลสอะไรยังไงเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยตอนนี้เจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวขยายผลสรุปก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดออกมาให้ข่าวกันก่อนเดี๋ยวจะมีประเด็นปัญหากันทีหลังนะฮะส่วนในวันพรุ่งนี้ครับ10โมงเช้าที่ปปส.จะมีการหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบชปส.นะฮะแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนครบาลเป็นต้นนะครับขยับจากเรื่องของแอร์สาวนะฮะขยับไปดูเรื่องของไปบุกจับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปเป็นนายหน้าจัดหาลูกช้าชาวจีนมาทำคลอดคิดค่าแพ็กเกจจ่ายเงิน 70,000 บาทเป็น one stop service นะฮะมีการแจ้งเกิดเท็จเอาคุณพ่อคนไทยไปแอบสมอ้างว่าเป็นพ่ออะไรต่างๆนานาแล้วปรากฏว่ามีคนจีนที่ใช้พ่อคนไทยเนี่ยมาแจ้งเกิดถึง164คนโดยที่ไม่พบประวัติการฝากครรภ์เนี่ย พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินผุดสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังไปนะฮะของตำรวจนครบาลเนี่ยแล้วก็มีรองอธิบดีกรมการปกครองนะฮะคุณวิทูลศิรินุกูลเนี่ยเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าถอดเกล็ดมังกรโดยเข้าจับกลุ่มคนไทยรับจ้างเป็นพ่อปลอมเรียกว่าเป็นพ่อทิพย์แล้วกันนะฮะที่เป็นคนไทยไปรับแจ้งเกิดให้กับต่างด้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ฝั่งทนและเจ้าหน้าที่สำนักงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ฝั่งธนบุรีขณะเดียวกันครับพลตรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลนะฮะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลแห่งเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีเป็นผู้หญิงเนี่ยหลังพบว่าหญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการกุมารจีนทำหน้าที่เป็นนายหน้าของกระบวนการในการจัดหาลูกค้าชาวจีนเข้ามาทำการคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีค่าบริการแพ็กเกจเนี่ย 70,000 บาทได้ค่านายหน้าค่าประสานงานในการเดินเรื่องเอกสารให้ 20,000 บาทพบว่าทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจสอบเวชระเบียนในโรงพยาบาลพบว่ามีคนจีนที่ใช้พ่อไทยมาแจ้งเกิดเนี่ย164คนแล้วก็ไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีพ่อคนไทยมาก่อนแต่โรงพยาบาลเนี่ยกลับรับรองหนังสือการเกิดโดยมีพ่อมาทีหลังโดยชุดสืบสวนเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยหรือโดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมายกับผู้ต้องหาเนี่ยจากนั้นครับก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อจะสอบปากคำแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมโดยคดีนี้เองพนักงานสอบสวนได้ขอศาลออกหมายผู้ต้องหาหลายคนคือเจ้าที่โรงพยาบาล1รายเนี่ยเจ้าที่สำนักงานเขตอีก1รายแล้วก็คุณพ่อชาวไทยที่เป็นพ่อทิพย์เนี่ยนะฮะอีก17รายแม่ต่างด้าวอีก16รายปฏิบัติการครั้งนี้ครับสืบเนื่องจากการขยายผลแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานในการฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านบาทแล้วก็ไปเจอความผิดปกติเยอะมากมีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าไปให้ภรรยาชาวจีนพบว่าภรรยาชาวจีนคนนี้เนี่ยมีลูก3คนแล้วเขาก็งงฮะเอ้าเป็นผู้หญิงคนจีนแต่มีลูก3คนที่ถือสัญชาติไทยพอไปตรวจสอบกันจริงๆก็พบว่ามีคนไทยเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยที่เป็นพ่อทิพย์เนี่ยรับจ้างตัวเองไปจดทะเบียนสมรสแล้วก็สวมสิทธิ์ว่าเป็นพ่อนะฮะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้สัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ใช้ลูกที่ได้สัญชาติไทยเนี่ยทำผิดกฎหมายในประเทศในไทยในการถือทองทับทรัพย์สินต่างๆที่มาจากการฟอกเงินนึกออกไหมฮะพอเด็กคนนี้โตขึ้นมาเด็กคนนี้ก็สามารถเปิดบัญชีอะไรต่างๆยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซื้อสินทรัพย์อะไรต่างๆในประเทศไทยได้อีกเยอะเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเสียโอกาสนะฮะขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับวาวจารุวัฒน์นักพากย์ฟุตบอลชื่อดังเปิดใจหลังถูกจับคาคอนโดฐานชวนเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ขอโทษสังคมนะฮะเจ้าที่ตำรวจนครบาลขออภัยฮะตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะตำรวจไซเบอร์เนี่ยบช.สอท.จับกลุ่มนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือว่าวาวอายุ44ปีตรวจยึดโน้ตบุ๊ก iPad ภายในคอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพข้อหาโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้อื่นเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามความผิดพรบ.การพนันนะซึ่งคุณวาวจารุวัฒน์ได้กลับมาโพสต์คลิปผ่านเพจนะฮะวาวฟุตบอลเปิดใจหลังการถูกจับว่ากราบขอโทษทุกคนขอโทษสังคมขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปอย่างที่ทราบกันดีเหตุการณ์ที่ผ่านมาเจ้าที่ได้บุกเข้าไปตรวจค้นในห้องแล้วก็เรียกตัวไปสอบสวนนะฮะคุณวาวบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างแล้วก็รับสารภาพกับข้อหาที่ได้รับนะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคุณวาวเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่ได้รับนะฮะแล้วตัวเขาเนี่ยก็สัญญากับทุกท่านว่าจะไม่ให้มีความผิดพลาดแบบเดิมเกิดขึ้นอีกแล้วก็บอกกับบรรดาคนที่มีแฟนคลับติดตามอยู่ว่าเวลาตัวเองจะทำอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายนะฮะหรือว่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะสุ่มเสี่ยงหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าท้ายสุดมันผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะทำเนี่ยเพราะว่ามันมีผลกระทบอื่นตามมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะฮะมันจะได้รับผลกระทบอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างแน่นอนเนี่ยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางจากนี้ไปนะครับคงจะเริ่มกลับมาทำงานตัวเองกันต่อแล้วก็ขอโอกาสกับแฟนคลับนะฮะก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆแล้วก็ฝาก กราบขอโทษสำหรับสิ่งที่ทำผิดพลาดกันไปนะครับก็นี่น่าจะเป็นหนึ่งบทเรียนสำคัญสำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่สุดท้ายนะฮะพอมันไปใช้ในทางที่ผิดไปรับโฆษณาโปรโมทเว็บพนันก็นำมาสู่เรื่องของคดีความกันนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำผมแจ็คสุพนันธ์ ฤทธิ์มนตรีลาผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคาร Co-Creation Space ของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดเวลา 9:12 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคาร Co-Creation Space ที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลัดน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากนั้นทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเดิมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบให้ผู้ประกอบการจนสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวนอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17วันนี้เวลา 17:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memories บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยรวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจ๊วงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธนขออภัยค่ะธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมอีกทั้งเป็นการโชว์ศักยภาพของกองทัพอากาศในการพัฒนากำลังพลด้านดนตรีจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในด้านมาตรฐานการบรรเลงความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลงอันทรงคุณค่าผ่านการผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกและบทเพลงร่วมสมัยได้อย่างงดงามพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมานุสติเพลงเชิดเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3 Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine
0: วันนี้เวลา 9:49 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาจน ันเกิดความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมและหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสทรงแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ความสำคัญตอนหนึ่งว่า
2: ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.เฉินจูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์โลกในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemia หรือ APL จนกลายเป็นมาตรฐานการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกมีโอกาสหายขาดจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์มะเร็งของโลกโรคมะเร็งยังคงเป็นความท้าทายสำคัญในด้านสาธารณสุขของทุกประเทศข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าให้ความก้าวหน้าทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถนำไปสู่การป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องขณะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการการวิจัยและนวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเพื่อกระตุ้นระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยและสร้าง ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้างานวิจัยด้านจีโนมิกส์และปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนการดูแลรักษาโรคมะเร็งในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
0: จากนั้นส่งฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโพรไมอีโลไซติกด้วยยาอัลทรานส์เลติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทั้งนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโพรไมอีโลไซติกหรือ APLแต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามินเอร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อให้วงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเจริญพระชนมายุ65ปีวันที่4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักนานาประเทศด้วยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนจะได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปสำหรับบทที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นมีหลายบทแต่บทสวดหลักที่ใช้สวดโดยทั่วไปคือบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงพระปริมัติธรรมอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดลุ่มลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดไม่กล่าวพาดพิงถึงสัตว์บุคคลเหตุการณ์และสถานที่แต่อย่างใด อันหนึ่งเวลา7นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 7:30 นโดยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นและมีพระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์เสด็จไปเป็นประธานในแต่ละวันพระพิธีธรรมที่รับพระทหารเช้าจะเป็นพระสงฆ์จากพระอารามหลวงต่างๆที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดพระอภิธรรมแบบหลวงเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลนซึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้ในแต่ละพระอารามจะมีทำนองการสวดเป็นของตนเองลักษณะการสวดจะสวดเป็นคู่เรียกพระคู่สวดคือการสวดครั้งละ2รูปแต่ขึ้นสวดบนแท่นพร้อมกัน4รูปเพื่อให้ครบองค์สงฆ์แต่เดิมวิธีการสวดจะสวดครั้งละ1คู่โดยพระพิธีธรรมที่ถือพัดสีเหลืองเป็นหัวหน้าแม่คู่รูปที่1มีพระพิธีธรรมถือพัดสีน้ำเงินเคียงเป็นแม่คู่ส่วนพระพิธีธรรมที่ถือพัดสีแดงเป็นแม่คู่รูปที่2มีพระพิธีธรรมที่ถือพัดสีเขียวเป็นแม่คู่แต่ปัจจุบันจะขึ้นสวดพร้อมกันทั้ง4รูปจนจบเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้ทำนองการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงเป็นทำนองดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาลักษณะการสวดจะมีการเอื้อนเสียงหนักเบาทอดจังหวะเสียงยาวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบ่งออกเป็น4ทำนองหลักได้แก่ทำนองกะมีจังหวะสม่ำเสมอทำนองเลื่อนสวดทอดเสียงให้ยาวขึ้นทำนองลากซุงออกเสียงหนักแน่นในทุกตัวอักษรแล้วค่อยเอื้อนแผ่วลงทำนองสรพัญญะสวดด้วยสำเนียงและจังหวะที่ไพเราะอ่อนหวานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6
3: วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารซึ่งวัดประยุรวงศาวาสจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งด้วยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปินเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินและช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่รวมจำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
1: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้า

0: ถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาจังหวัดชลบุรีและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดทองนพคุณและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเขาค้องชัยจังหวัดอุทัยธานีวัดห้วยเจริญสุขและวัดโคนนจังหวัดสิงห์บุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดนาห้อมจังหวัดอุบลราชธานีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.จังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดธาตุทองวัดแก้วและวัดมงคลวรารามรวมทั้งวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดเทพกุญชรวัดตโนดและวัดโคกช้างรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมบริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสจำกัดมหาชนบริษัทรีเทลบิสเนสโซลูชั่นจำกัดและสโมสรโรตารี่เจริญนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครวัดในสองวิหารวัดพุทธภาวนารามวัดชัยมงคลจังหวัดสมุทรปราการวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบัลลังก์จังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทโรงพยาบาลไทยนครจำกัดมหาชนโรงพยาบาลพัทรินและแลนด์มาร์คแลนคาสเตอร์โฮเทลกรุ๊ปมูลนิธิคุณหญิงสุภัทราสิงห์หลกะพันตำรวจโทพิชยพงษ์ขจรรัตนเศษและคณะบริษัทเบลวอล์กเกอร์จำกัดและนายวสินหุ่นกลอยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพรวม8รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลน้องแวงจังหวัดชัยภูมิประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลศรีดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่สมาคมแม่บ้านจังหวัดพังงาโรงเรียน สุรนารีวิทยา2จังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวจังหวัดตรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลสีดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กลุ่มบริษัทโรงพยาบาลนครธนจำกัดมหาชนสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรีโรงเรียนบ้านหนองตะครองจังหวัดนครราชสีมาและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงบ่ายเวลา 11:00 นถึง 30:00 นขออภัยค่ะช่วงบ่ายเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงค่ำเวลา 20:00 นถึง 21:00 นและบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจัดทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพด้วยเป็นเมนูที่รับประทานง่ายเหมาะกับประชาชนที่ต้องเดินทางมาตั้งแต่เช้าขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: จริงคุณผู้ฟ
3: ัง ใช่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่แบบว่าเออโทรบอกให้โทรมาลงทะเบียนเนี่ยคนโทรมาลงทะเบียนเลย
2: ใช่
3: เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะมีการแบบว่าเออม็อกอัพอะไรไม่มี
2: ไม่มีออร์แกนิกมากเนี่ยเมื่อกี
3: ้นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะเอาล่ะแน
2: ่
3: นอนในช่วงแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราต้องมีการอ่านแฟนฟิกที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามา1ในเกือบ150เรื่องที่ได้รับโอ้โห
2: แก
3: แค่ฉันเห็นชื่อตัวละครน่ะฉันอึ้งตั้งแต่เนี่ยอ่านว่าอะไร
2: กระริด
3: เห็นไหมอ่านว่าอะไรกระริด
2: เออ
3: หรือกอนริดหรือกระริด
2: ที่ชื่อตัวละครเนี่ยทำให้อ่านซับซ้อนที่หน้าปากกาเนี่ย
3: กรหก
2: เออ
3: กระริดกระริด
2: เออเ
3: ออโอ้โอเคอ่ะมาเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มกันด้วยการเลือกเสียงซาวก่อน
2: ไปเลยค่ะพี่ดาว
3: ชื่อเรื่องว่า หมอดูคนนี้เป็นของคุณครับนามปากกาคุณดีล666ค่ะ
2: เหมือนเว็บพนันไหม
3: เออโน no. อ่ะกรฤทธิ์วงเล็บภูมิปู่ทิ้งตำราดูดวงไว้ให้อ่านไปก็ไม่เข้าใจแต่ความจนบังคับเลยเปิดสำนักดูดวงปลอมถือคติเปิดไปก่อนแม่นที่หลังนี่คุณระวังนะมีนะเปิดไปก่อนแม่นที่หลังนะหมอดู
2: เดี๋ยวนะชี้มาใหม่ดิ
3: อะไรวะโอเคอ่ะไปต่อทานวงเล็บอัพนะคะประธานบริษัทร้อยล้านนี่ทำไมเนี่ยเสียงมันซาวมันสั้นขนาดนี
2: ้สอนไม่จำ สอนไม่จำเดี๋ยวต้องเข้าคอร์สใหม่นะ
3: ต้องทำอย่างนี้จริงๆหรอสรุปแล้วอะ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะวนไปเอง
3: คือเข้าใจแต่คือแบบกำลังคิดว่าเออมันไม่สามารถมีวิธีอื่นได้เลยนอกจากแบบวนไปเรื่อยๆหรอ
2: ไม่มีเราอยู่ในระบบที่เขาเซตมาแล้ว
3: อ๋อหรอ
2: แมนนวลอย่าไปต่อต้าน
3: ขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะคะทานประธานบริษัทร้อยล้านสายมูตัวพ่อที่ทำทุกอย่างตามฤกษ์ยามโดนทักว่าคนสนิทจะหักหลังค่ะปรากฏว่าเพิ่งโดนโกงมาการก้มคุกเข่ากราบ3ครั้งทุ่มเงินเดือน 300,000 จ้างมาเป็นที่ปรึกษาด้านยานวิเศษย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันเพื่อสะกดห่วงจุ้ยอาจารย์กรฤทธิ์ไม่มีวิชาแต่มี Google เนียนๆไปตามไซต์งานอาจารย์กลัวผีจนตกท่อฟ้าถล่มทับลังหนูยักษ์บอกทลายสิ่งอัปมงคลแล้วอยู่ไปอยู่มาอาจารย์ชักติดใจอยากศึกษาใจท่านประธานมากกว่าเรื่องดวงความลับมันไม่มีในโลกไงคู่อริไปสืบรู้อีกว่ากรฤทธิ์เป็น18มงกุฎ
2: นั่น
3: จึงแฉกลางงานเลี้ยงกรฤทธิ์หน้าเสียยอมรับความจริงและกำลังจะเดินจากไปทว่าโคมไฟระยะยักษ์ดันจะล่วงใส่หัวทานกรฤทธิ์หันไปเห็นวงเล็บจริงๆจะวิ่งไปหยิบขนมแต่สะดุดขาตัวเองเฮ้พุ่งหลาวตะคุบกลิ้งหลบเฉียดตายทานร้องไห้โฮประกาศลั่นอาจารย์คือเทวดาประจำตัวผมครูอลิหน้าแตกแขกสับสนหลังเคลียร์ใจเจอไดอารี่ของปู่บันทึกไว้ว่าทั้งคู่ถ้าอยู่ด้วยกันจะพบแต่เรื่องโชคดีคว้าเสื้อสีมงคลย้ายไปอยู่กับผู้ชายสิครับรออะไรแฮปปี้เอนดิ้ง
2: เฮ้
3: ยฉันชอบอ่ะฉันชอบเรื่องนี้มาก
2: มันโบ๊ะบ้าโชช้าไปหมดเลย
3: เธอฉันชอบเรื่องนี้มากเพราะว่าระหว่างที่ฉันอ่านไปเธอจะเห็นว่าเขามีคำพ้องกันไปเรื่อยๆ
2: ถูกคู่อลิหน้าแตกแขกสับสน
3: ฉันชอบมาก
2: รู้เลยว่าโตมากับตลกคาเฟ่
3: เออคนเดียวคนเดียวหกไข่เขียนไว้ได้อย่างดี
2: เออ
3: ว่าฉันชอบฉันชอบฉันชอบ
2: อ่ะอันนี้เป็นฟีลแบบคอมเมดี้ไปแล้ว
3: อ่ะเราต้องเปลี่ยนซาวแล้วเนาะตอนนี้
2: เปลี่ยนซาวสักหน่อยเพราะว่าเรื่องต่อไปเนี่ยดูท่าว่าจะมีความลึกลับเกิดขึ้น
3: ไอ้ยา
2: เออชื่อเรื่องว่าหนังสือหน้าที่หายไปและเธอผู้ถูกลืมThe Missing Pages นะคะจากนาปากาฮันนี่ที่มีวาย2ตัวอัพอ่านหนังสืออย่างหนักเพราะเชื่อว่าต้านอัลไซเมอร์ที่เขากลัวที่สุดได้อันนี้เรื่องจริงป่ะเนี่ย
3: แต่ข้อมูลด้วย
2: แต่ความทรงจำกับค่อยๆจางเขาเดินทางมายังห้องสมุดสุดลี้ลับที่แม่กลองเพื่อขอยืมความทรงจำเกี่ยวกับคนรักที่เลือนลางจนจำหน้าไม่ได้เขาเจอบรรณารักษ์หนุ่มชื่อภูมิยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้เมื่อเปิดอ่านภาพวานๆก็พรั่งพรูจนอัพรู้ว่าคนรักที่เขากลัวจะลืมที่สุดก็คือภูมิแต่หน้าท้ายๆกลับว่างเปล่าหน้าที่หายไปคือตอนที่สมองคุณกลายเป็นสีขาวโพลนภูมิตาเศร้ากฎคือถ้าก้าวออกไปคุณจะลืมความทรงจำทั้งหมดเพื่อแลกกับการมีชีวิตต่อยอมปล่อยให้มันว่างเปล่าเถอะครับไม่ผมยอมลืมคนทั้งโลกได้แต่ทำใจไม่ได้ถ้าต้องลืมคุณอัพกอดหนังสือร้องไห้โฮขอบคุณที่อ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อยื้อเวลาจำผมนะเสียงกระดิ่งดังกังวานพร้อมเสียงชีพจรเครื่องช่วยหายใจในห้อง ICU กลับมาเต้นปกติอัพลืมตาตื่นจากโคม่าราวปาฏิหาริย์ข้างเตียงมีชายคิ้วหนายืนยิ้มอ่อนโยนให้คุณเป็นใครครับอัพถามชายหนุ่มกุมมืออัพไว้สัมผัสอบอุ่นนั้นทำให้ภาพความทรงจำแล่นกลับมาในหัวอีกครั้งอัพสบตาคนตรงหน้าและรู้ว่าเขาไม่มีวันลืมคนคนนี้อีกตลอดไปภูมิยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งครับพี่อัพ
3: ลึกเลย
2: เป็นการยืมความทรงจำแต่ถ้าจะเอาลมหายใจกลับมาความทรงจำจะหายไปสรุปแล้วก็คือได้กลับมามีชีวิตแต่ต้องทำความรู้จักคนคนนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
3: ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอ
2: คิดว่าอย่างนั้น
3: ผูกพันกันไปเรื่อยๆไปต่ออุ้ย
2: มันดิ่งอ่ะ
3: ชื่อไปที่เรื่องชื่อเรื่อง
2: อ่ะ
3: ฉันน่ะแปลกใจชื่อเรื่องมันดูแบบ มันดูน่ารักมากแต่ว่าคนเลือกซาวบอกว่าให้เลือกลึกลับอันนี้เรื่องจริงปะเกือบแล้วนะตีมวันนี้คือตีมวินเพื่อนร่วมงาน
2: เออถนัดอยู่แล้ว
3: ถนัดเรามันแบบ
2: เธอวินฉันฉันวินเธอ
3: เออโอเคชื่อเรื่องนะครับนี่มันจะลึกลับยังไงเธอฟังนะชื่อเรื่องคืออะไรวะคุณทนายสุดโหดกับมาเฟียโหมดขนมหวาน
2: ลึกลับไหมล่ะ
3: นามปากกาคือคุณพอลอภูมิเรียกแม่สิลูกเมื่ออัพคุณทนายความรุ่นใหม่ไฟแรงต้องมาเป็นทนายส่วนตัวให้กับภูมิมาเฟียสุดโหดที่อยู่ในโหมดเลิฟของหวานเป็นชีวิตจิตใจการว่าความอันแสนปวดหัวพร้อมกับระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งปรี๊ดก็เกิดขึ้นจากเรื่องเล็กมาเฟียภูมิก็สามารถทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ว่าจะวิวาทเพราะโดนแย่งคิวซื้อชานมสั่งปิดร้านขนมบ้าของที่ชอบหมดสารพันปัญหาจนคุณทนายประจำตัวอยากจะหนีไปให้ไกลวันความดันจะพุ่งจนเส้นเลือดในสมองแตกดังปุ้งแต่คุณอัพคงไม่ได้สังเกตระดับลูกมาเฟียที่สามารถสั่งได้ทุกอย่างแค่ดีดนิ้วเปาะจะเรียกหาทนายทำไมทั้งวันทั้งคืนเพียงเรื่องขี้ปะติ๋วถ้าเหตุผลไม่ใช่เพราะมาเฟียขนมหวานคนนี้ตกหลุมรักคุณทนายมาดขรึมเขาอย่างจังอาจจะเพราะความไม่ปกติเอ้ยไม่ใช่ความไม่ธรรมดาของคุณภูมิทำให้ทนายส่วนตัวสถานะอัปเกรดเปลี่ยนแมปวัยกลายเป็นคนรู้ใจกันซะงั้นกอดหอมจนลูกน้องพากันเลิกลักเหมือนเป็นสาววายด้อมตุกตับมีความสุขอ่ะเขาเขียนมาอย่างนี้นะไม่ได้เติมเองนะเขียนเขาว่ามีความสุขอ่ะมาเองนะแต่เรื่องราวมันจะแฮปปี้เอนดิ้งได้ยังไงเมื่อวันหนึ่งลูกน้องคนสนิทของมาเฟียหนุ่มถูกฆ่าตายทิ้งเพียงข้อความสำคัญไว้ว่าเกลือกลายเป็นหนอนงานนี้คงต้องจับมือกันสู้กับศัตรูที่ยังไม่รู้ว่าใครจะแล้วเฮ้ยทำไมจบมันพลิกขนาดนี้วะ
2: นี่ไงก็บอกให้ใส่ซาวลึกลับถูกแล้วไปวีนเพื่อร่วมงานเนี่ยมันลึกลับเนี่ยก็เลยเนี่ยเขาจบที่ไม่รู้ว่าใครก็เลยเนี่ยอ๋อเบิร์ดอ่ะประโยคสุดท้ายของทุกเรื่องแล้วเลือกซาวใช่ไหมลูก
3: ช่วงแชทตอนคืน
2: พี่แอมบอกว่าอัพนางอยากรับบททนายส่วนภูมินางอยากรับบทมาเฟียแฟนคลับก็เลยจัดให้น่ารักไงสารฝันให้น้อง
3: ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องราวแบบไหนกันแน่คุณผู้ฟังก็ไปคิดต่อเอานะ
2: เป็นปริศนาธรรมค่ำคืนนี้นะคะ
3: ใช่แล้วนะคะ
2: เรื่องต่อไปนะคะมาจากนามปากกาชื่อว่าคุณซอนอนะคะจากเรื่องภาพวาดที่มีเสียงอันนี้ก็น่ารักเหรอเบิร์ดเอาดี
3: ๆสลับหรือเปล่าเอาดีๆค่อยๆนะก็อาจจะใช่ใช่แหละไหนลองด
2: ิ
3: ลองไปมันก็จะโดดๆนิดหน่อยอ่ะลองดูไปเพื่อน
2: ค่ะภาพวาดที่มีเสียงนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inside Up ผมน่านนะครับ
3: เย้
2: น่านเป็นผู้จัดรายการพอดแคสต์เขาไม่ใช่คนดังที่ชอบออกสื่อไม่มีวิดีโอมีเพียงเสียงของเขาที่สื่อสารผ่านรายการเท่านั้นทุกคนเคยมีสถานที่ที่แค่คิดถึงก็รู้สึกปลอดภัยไหมครับอาจจะเป็นบ้านที่เราเติบโตมาร้านกาแฟที่ไปประจำหรือแม้กระทั่งมานั่งที่สวนสาธารณะมีสิก็มีที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เสียงตอบเบาๆหลุดออกมาโดยไม่ทันคิดทั้งที่รู้ดีว่าคนในหูฟังคงไม่มีทางได้ยินเจ้าของเสียงหัวเราะเบาๆกับตัวเองก่อนยกแก้วโกโก้ขึ้นมาจิบพลางมองกระดาษวาดรูปแผ่นใหม่และมีเสียงรายการโปรดที่อยู่เป็นเพื่อนเขาทุกคืนสำหรับผมสถานที่ปลอดภัยเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเปียโนไมโครโฟนและหูฟังทุกครั้งที่ผมเดินเข้าไปผมสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่มีเปียโนด้วยเหรอเนี่ยแสดงว่าคุณน่านต้องเล่นเปียโนเป็นแน่ๆเขาพึมพำกับตัวเองพลางร่างภาพตามสิ่งที่ได้ยินปลายดินสอเลื่อนลงไปมุมขวาล่างเซ็นชื่อภูมิลงไปพร้อมกับเสียงในหูฟังกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับหวังว่า Inside Up จะเป็นพื้นที่เล็กๆที่ทำให้คุณได้พักใจในคืนนี้และพบกันใหม่ครับคืออะไรอ่ะคือแบบมีแบบคลื่นแทรกคลื่นแทรกป่ะ
3: เก่ามาก
2: มันเหมือนมีเสียงแทรกเข้ามาแต่เป็นเสียงภูมิอย่างเงี้ยเหรอเบิร์ด
3: ใช่ไหมอะไรทำนองนั้นละมั้งก็ให้ไปตีความเอาเอง
2: มีหน้าเบิร์ดจะใส่ซาวลึกลับให้จงได้อยู่แล้ว
3: ตกลงเรื่องที่5คือลึกลับจริงแล้ว
2: ลึกลับนะ
3: เรื่องลึกลับ
2: อย่ามาแบ้วนะ
3: อ
2: ้
3: าวอุ๊ยเรานี่เราคุยกันตีกันไปถึงเหลือเวลาอีกนิดเดียวเองเหรอ
2: ออ่ะ
3: ป่ะ
2: เรื่องสุดท้าย
3: ไปครับอ่านไวๆเลยไปเอ้ยกดยังไงอ่ะโอ้กดงี้โอ้คืนเดือนดับ Dark Moon Knight นามปากกา289 Love คาถาเด็กหนุ่มนักเลงหัวไม้ท้ายก้นซอยท้ายก้นซอยเอาเถอะเขาไม่ชอบการชกต่อยไม่ชอบหาเรื่องใครก่อนไม่ชอบมีปัญหากับใครเป็นคนนิ่งๆคนทั่วไปอาจจะมองว่าเขาหยิ่งเขามักจะโดนหมั่นไส้โดนหาเรื่องทุกวันจากพวกเด็กสลัมหางแถวที่ชอบระรานและเกเรคนอื่นไปทั่วแต่แท้ที่จริงนั้นมันคือเปลือกนอกที่ทุกคนเห็นเขาต้องปิดซ่อนตัวตนที่แท้จริงเพื่อปกปิดบางอย่างที่ถูกพันธนาการด้วยคำว่านี่รักอาเจียนหัวหน้ามาเฟียเบื้องหน้าเป็นนักการเมืองสุภาพสุขุมหล่อผู้ดีเก่าตระกูลดังมีผู้หญิงมากมายมาพัวพันเขาไม่เคยคิดจริงจังกับใครสักคนแต่เบื้องหลังทำธุรกิจสีเทานี่นะเขาเฝ้ารอคอยบางอย่างจากเจ้าของแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายของเขาเมื่อถึงเวลาเขาจะเอาสิ่งนั้นกลับมาอยู่ในกรงใจต่อให้หนีไปอยู่ที่แห่งหนใดเขาจะตามสิ่งนั้นให้เจอเธอหนีฉันไม่รอดหรอกคาถาเมื่อนี่รักถูกพันธนาการในคืนเดือนดับพอถึงเวลาปลดล็อกวงเล็บประตูฟ้าเปิดเขาสองคนจะเจอกันอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสมนี่รักครั้งนี้ต้องถูกชำระด้วยความรักเท่านั้นถึงจะลบคำสาปได
2: ้เอ้ยอันนี้ซาวถูกต้อง
3: เอออ่ะด้อมหนีขอฟันเลย
2: ว่า
3: เป็นด้อมที่ชอบคำของจอง
2: เออหลายเรื่องแล้วเน
3: า
2: ะ
3: หลายเรื่องเลย
2: ครับอ่ะเดี๋ยวขอเบรกก่อนละกันนะคะเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงค่ะ
3: โอเคครับ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: สวัสดีครับผมอภูมิพัฒน์ครับ
5: สวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์ครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว
1: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
6: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
1: E-spiration สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
8: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
4: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันพฤหัสบดีวันนี้อาจจะเป็นวันที่เหนื่อยและท้อแต่อยากให้ลองนึกเสมอว่าการที่เราประคองตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ตัวคุณเองก็เก่งมากแล้วนะคะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
8: ์สวัสดีครับผมอภูมิพัฒน์ครับ
9: สวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์ครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
9: EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
10: EFM Fandom Life
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้น้องแอปน้องภูมินะคะโทรกลับไปก็026658373นะย้ำนะ026658373นะคะ
12: ค่ะแล้วก็ชั่วโมงนี้ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเจอกับอัพภูมิค่ะ
10: EFM Fandom Life
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: สวัสดีครับผมอภูมิพัฒน์ครับ
9: สวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์ครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
9: EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
10: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
13: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอพยพประชาชนทรัพย์สินใกล้จุดน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ล่าสุดผู้ว่าชัชชาติสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนทรุดตัวเพิ่มสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับกรุงเทพมหานครและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุถนนทรุดโดยเฉพาะบริเวณถนนประชาธิปกและได้แจ้งให้ประชาชนที่พักอาศัยและผู้ประกอบการในบริเวณใกล้จุดที่พบรอยร้าวอพยพและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยร้านค้าสถานประกอบการและอาคารที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงเริ่มทยอยเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและปภ.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตติดตั้งเซ็นเซอร์เฝ้าระวังอาคารถล่ม Rescue Guardian จำนวน2จุดบริเวณตึกอาคารแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะวัดระยะของการเอียงองศาของอาคารโดยมอนิเตอร์ผ่านระบบกล้องควบคุมหากตึกมีการเคลื่อนตัวสัญญาณเตือนจะดังทันทีทั้งนี้จุดที่ทำการติดตั้ง Rescue Guardian อยู่ในรัศมีที่มีรอยร้าวระยะ30เมตรทีมปฏิบัติการได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองขออภัยค่ะในเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์ได้เข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างวิศวกรขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนทรุดและเกิดรอยร้าวบนผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดผู้ว่าชัชชาติสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุน้ำทะลักอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ที่วงเวียนใหญ่หลังพบถนนทรุดตัวเพิ่มพร้อมสั่งปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนวันอาคารถล่มสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงปิดท้ายที่กองทัพภาคที่1เปิดการฝึกซ้อมบริหารจัดการน้ำบนภูมิประเทศจำลองเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่26จังหวัดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1เป็นประธานการฝึกซ้อมบนภูมิประเทศจำลองเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางช่วงฤดูฝนประจำปี2569ณหอประชุมกองทัพภาคที่1โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำปีนี้ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง26จังหวัดโดยมีเป้าหมายลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากลดผลกระทบต่อประชาชนภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศผ่านกลไกกรมน.จังหวัดซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างทุกหน่วยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการมวลน้ำร่วมกันซึ่งการฝึกซ้อมทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตลอดจนนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการเตรียมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติแม้ในฤดูฝนสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
4: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: สวัสดีครับผมอภูมิพัฒน์ครับ
5: สวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์ครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว
6: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: กลับมากับแฟนดอมไลฟ์นะคะจบจากไฟนอล EP ก็เดินเข้าสตูมาเลยนะคะต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค
7: ่
8: ะ
7: เดี๋ยวให้แนะนำ
8: ทางบ้านด้วยนะครับ
7: แนะนำตัวแบบพี่ในสปอร์ตอีกทีนึง
8: สวัสดีครับผมอัพภูมิพันธ์นะครับ
5: สวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์นะครับ
8: และตอนนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
7: จำไม่ได้หรอก
9: ดูแนวดี
5: แนวเพลงดีทุกแนว
8: ในนั้นเขาเขียนว่าหัวล้อวงเล็บหัวล้อ
7: แต่ว่าเสียงหัวล้อมันค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มาก
10: ซึ่งมันน่ารัก
8: น่ารักไม่รู้ว่ามันน่ารักจริงหรือเปล่า
7: น่ารักเดี๋ยวเรามอบแฟนฟิกก่อนดีกว่านะคะม
8: ี
7: แฟนเข
8: ีย
7: นมาให้คุณ140ประมาณ48 49เรื่องอ่ะมอบเลยค่ะ
10: อ
7: ัน
10: นี้เรื่องมาให้5เรื่องนะคะลองเอากลับไปอ่านดูแต่ว่าถ้าให้จับว่าแฟนคลับคุณเป็นแนวไหนก็คือทุกคนน่าจะชอบการเขียนแบบเขาเรียกว่าอะไรคล้องจอง
8: คำเชื่อม
10: ใช่คำเชื่อมคำคล้องจอง
8: เป็นกาบยานี11
10: อะไรแบบนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่อ่านแล้วอรรถรสดีลูกหลานสุนทรภู่นะด้อมคุณนะ
8: ลูกหลานสุนทรภู่
10: ใช่
7: โอเค
10: ครั้งที่แล้วเนี่ยน้องๆมาแฟนดอมของเราเมื่อปี67
8: ก็คือ
10: ส่งปีแล้ว
8: ใช
10: ่ก็เดินทางกันมาเป็นยังไงบ้างรีแคปชีวิตในช่วงเวลา2ปีที่เราไม่เจอกันหน่อยสิน
8: ี่69ครับ
10: ใช่ครับผม
7: ไม่แปลกพี่ๆก็เป็นไม่แปลกพวกพี่เป็น
8: ก็ผ่านมาเร็วเหมือนกันเนาะ
7: เออ
8: ก็
5: ได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมาก
8: จริงจริงจริงหลายอย่าง
5: รับภูมิครับเหมือนแบบพอหลังจากตอนนั้นมัน EP อะไรนะครับที่มาประมาณกลางๆแต่พอเหมือนจบเรื่องที่แล้วครับก็ได้แบบว่าเหมือนไปเวอร์ทัวร์กันอะไรเง
7: ี้
5: ยแบบได้เจออะไรใหม่ๆเยอะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากคร
8: ับ
7: ไปมากี่ประเทศจำได้ไหมหลายเมืองอยู่เนาะ
8: หลายเมืองหลายเมือง
7: หลายเมือง
10: ประมาณ70ได้มั้ย
8: โอ๊ยไม่ถึง
5: 80กว่า
7: เฮ้ย
8: ว้า
7: อีขิงให้มันรู้แล้วรู้รอดให
8: ้มัน ก็ยังคงคำเดิมว่ากูไม่หาร
7: น้องภูมิอัปเดตไปแล้วพี่อัปรีแคปหน่อย
8: เหมือนกันครับเพราะว่าติดอยู่
7: ด้วย
8: กันหมดเลยด้วยกันหมดเลย
10: ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าให้คะแนนความสนิทจากปี67ที่พวกพี่เจอน้องๆ2คนจนถึงตอนเนี้ยปี69แหละ
5: ครับ
10: เราสนิทกันมากขึ้นแค่ไหน
8: โหมากขึ้นมาก
5: ใช่
8: มากขึ้นมาก
10: เพิ่มขึ้นกี่คะแนน
8: โหเยอะคือทุกวันนี้มองตาก็รู้แล้วว่าคิดอะไร
5: เฮ้ยบ้านะพ
7: ี่ไหนลองดูตอนนี้ภูมิคิดอะไร
8: อยากเข้าห้องน้ำ
5: เฮ้ย
7: ใช่ไหม
5: ไม่ใช่นะครับ
7: เออ
10: แล้วรับซะใหญ่เลยอย่างนี้เออ
8: ครับไม่แต่ว่าตอนสนิทกันมากขึ้นจริงๆแล้วก
7: ็
8: คือมันไปด้วยกันแทบทุกที่แบบว่าไปทำงานด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยแทบทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้มาเล่นเรื่องเนี้ยทำให้การแบบโอเคการเข้าคู่กันอะไรเงี้ยมันแบบง่ายมากมันแบบว่ามันก็ซิงกันเร็วมากแล้วเวลาเราไปถ่ายกันจริงๆมันก็โฟล
7: ์มันมีจุดเปลี่ยนของความสนิทไหมว่ามันอาจจะต้องผ่านเหตุการณ์อะไรหรือว่าเราเป็นคู่ที่ก็ค่อยๆสนิทกันไป
5: มันจะค่อยๆสนิทกันไปนะเพราะเหมือนเรื่องแรกเลยเหมือนเราถูกจับมาเล่นด้วยกันนะครับ
7: ครับ
5: ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันเท่าไหร
7: ่
5: ครับก็ผ่านการแบบว่าถ่ายด้วยกันมาแต่ส่วนมากมันถ่ายอย่างเดียวครับมันก็จะแทบไม่ได้คุยกันแต่ว่าพอหลังจากจบครับมันได้ไปเวอร์ทัวร์มันได้ไปทำงานด้วยกันได้ถ่ายกับ YouTube ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบ
8: เพราะว่าส่วนหนึ่งคือรายการ YouTube ด้วยแหละอาภูมิพัก
5: ครับ
8: คือก็ได้เป็นตัวเองค่อนข้างสุดๆแล้วแบบว่าไปเที่ยวกันไปแบบแต่ละที่อะไรเงี้ยคือ
7: คอ
8: นเซ็ปต์รายการคือไปพักเนาะแบบอัพภูมิพักอะไรเงี้ยก
10: ็ได้พักจริงไหม
5: ไม่ค่อยครับ
8: โอ
10: ้ไม่เคย
8: เนี่ยครีเอทีฟเรานั่งอยู่นี่นะก็ ก็มีหมดนะแล้วก็ปั่นจักรยานจนผมอยากจะลงไปนั่งร้องไห้แล้วขอร้องให้เขาพาผมกลับบ้านที
7: ่แต่คุณก็เป็นคนที่เหมือนแอคทีฟตลอดเวลาอยู่แล้วพี่แนนจำได้ว่าอัพเคยทำรายการที่เหมือนแบบคุณไปทดลองทำอาชีพต่างๆ
8: ใช่ใช่ใช่อัพสกิลครับ
7: เออ
8: ผมคิดถึงไม่ได้ทำไม่ได้ทำมาสักพักแล้ว
7: เขาดูเป็นคนที่อยู่นิ่งๆไม่ได้ป่ะภูม
5: หมายถึงว่าทำหากิจกรรมใช่ไหม
7: หมายถึง
8: สมาธิสั้น
5: พี่รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนแบบว่าชอบเรียนรู้ชอบทำอะไรกิจกรรมเยอะอะไรเงี้ยครับเรียนแบบว่าเรียนพี่เขาก็เรียนแบบพี่เรียนปอเอกใช่ไหมพี
7: ่หรอ
8: ป่ะ
7: ดอก
8: เตอร์อ่ะไม่ยังพอสิอยู่ยังพอสิอยู่ครับครึ่งทาง
5: ทำเยอะครับทำเยอะมาก
0: คือเหนื่อยจริงๆนะการเรียนมันเหนื่อยมากเลยนะโดยเฉพาะในไอ้ช่วงอายุเท่านี้แล้วก็ทำงานไปด้วยอ่ะมันเหนื่อย
8: คือเหมือนว่าเราก็อยากเรารู้สึกว่าเราอยากแบบ
0: อยากลองท้าทายเหรอ
8: ไม่ท้าทายไปละลองไปละลองท้าทายไปละท้าทายตีกลับเราก็
7: เลยต้องยอมรับหน่อย
8: เราก็เลยแบบว่าตั้งใจทำงานตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะงานตรงนี้เราก็อยากให้อยากกดอยากกด
5: นี่กดแล้วมันไม่มีเสียง
8: ก็อยากให้แบบว่าตรงนี้มันดีที่สุดก่อนเลย
7: ครับและตอนนี้กำลังปั้นติ๊กต็อกด้วยปะหรือว่าเราลงชิวๆมันก็ 500,000 follower
8: ก็ไม่ค่อยชิวนะครับ
7: มัน
8: ก็มีน้องๆมีทีมนี่แหละครับแบบช่วยๆกันแบบว่าช่วยดูอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเพจคู่ด้วยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาต้อง
7: ทำจริงๆแล้ว
8: ใช่คือ Up and Pool Official นะครับผมก
7: ็
8: อยากฝากด้วยก็เอาจริงๆก็ค่อนข้างจะไปในทางแบบคือเขาบอกว่ามีขายหล่อขายตลกนะขายแปลก
7: ขายแปลกไวตี้ดีกว่า
8: ถ้าไปทางแปลก
7: เท่าที่คุณไปเวอร์ทัวร์เขามาคุณรู้ว่าเขามีความแปลกอะไรไหมที่แบบน่ารักมาแชร์เราฟังได้ปะ
0: ของแต่ละคนก็ได
7: ้อ
5: ของแต่ละคนแหละครับความแปลกผมรู้สึกว่าไม่ได้แบบแปลกอะไรครับแต่ว่าก็คือเซอร์ไพรส์เรื่องที่แบบพี่เขาเป็นคนแบบรักครอบครัวมากๆรักอาม่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเซอร์ไพรส์ตรงนี้เหมือนเล่นหวยกับอาม่าด้วยอะไรเงี้ย
7: หรอ
8: ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ทุกคนลอตเตอรี
5: ่
8: ลอตเตอรี่ซื้อใบละ80ซื้อใบละ80
7: 80มีจริงเหรอ
0: มีจริง
8: คนเป่าตังค์อ๋อแอปพลิเคชันอ่ะ
7: แต่ดูร้อน
8: สบายนะคร
7: ับร้อนๆแบบนี้ร้อนตัวแปลก
8: ๆไม่ร้อนร้อนเลยตอนนี
7: ้เป็นคนรักครอบครัว
5: ใช่ครับประมาณนี้แต่ว่าพี่เขาเป็นคนชอบแบบเหมือนแนะนำเรื่องที่กินที่เที่ยวอะไรเยอะมากเพราะว่าภูมิเองไม่ค่อยได้แบบไม่ได้ค่อยได้กินได้เที่ยวอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบว่าที่ใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับเยอะ
7: แปลว่าคุณอยู่ด้วยกันเขาเป็นผู้นำตลอดเลยปะ
5: ใช่ครับ
7: แต่เราก็ยินดีที่จะเป็นผู้นำครับแล้ว
8: ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะนำอะไรเหมือนกัน
7: แล้วพี่อาบ่ะน้องภูมิมีอะไรที่เฮ้ยแบบทำให้เราแปลกใจไหม
0: ความเงียบ
5: คิดนานคิดนานเหมือนจะไม่มีเท่าไหร่
8: ไม่เหมือนว่าก็ไม่ได้แปลกหนูไม่ได้แปลกเป็นแบบความประทับใจแล้วกันเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานแล้วแบบให้มันเต็มจริงให้มันเต็มที่จริงๆหมายถึงว่าทุกงานเลยนะไม่ต้องแบบเล่นซีรีส์อย่างเดียวหรือว่าแบบถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยแบบทุกงานแม้กระทั่งงานอีเวนต์งานนู่นงานนี้อะไรเงี้ยคือมาพร้อมใจที่อยากจะทำมันให้เต็มที
7: ่อ่
8: ะเราผมว่าคุณภาพนี้มันหายาก
0: จริงทำงานด้วยแล้วก็สนุกเนาะ
8: ใช
7: ่โอเคเดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษมาแบบให้อุ่นเครื่องกันก่อนนะคะชื่อว่าเซต Shade of Love สีแห่งรักคำถามแรกถามทั้งสองคนว่าช่วงนี้คุณมองอีกฝ่ายเป็นสีอะไรและเพราะอะไร
8: เป็นสีน้ำเงิน
7: เพราะอะไรครับ
8: เข้มเป็นสีแบบ Deep Blue สี
0: เพราะอะไร
8: เพราะสีฟ้ามันเยอะเราเล่นใช่คือเหมือนเขากำลังแบบเติบโตอ่ะก็กำลังมาโชว์ขึ้นเลยแบบรู้สึกเหมือนเป็นสีฟ้าแบบเข้ม
0: ๆแบบเหมือนแบบ
8: ใช่
0: นิ่งๆ
8: ใช่เริ่มนิ่งขึ้นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยใช
5: ่นิ่งเหรอ
8: ไม่ๆหมายถึงว่าเริ่ม
7: บลูซี
8: ดิบลูซี
7: น้องภูมิเหรอครับ
0: ภูมิเห็นพี่อัพเป็นสีอะไรครับ
5: เหมือนกันครับ
7: สีน้ำเงินเข้มเหมือนกันหรออันนี้เรื่องจริงปะ
5: เรื่องจริงรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าเป็นสีรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าพี่เขามีความแบบสุขุมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคิดไต่ตองอะไรแบบเยอะอะไรเงี้ยครับ
7: คือไม่ค่อยเห็นมุมอัพสุขุมเลยอ่ะ
8: บ้า
7: เรา
8: ขนาดนั้นเลยเหรอ
7: ดูสนุกอ่ะดูสดใสไง
0: อัพดูสนุกดูสดใส
7: ไม่เห็นมุมเบื้องหลังทำงานเน
0: า
7: ะ
0: แต่รู้ว่าหาทำตลอดรู้ว่ามีแรงเยอะ
8: หาทำอยู่คร
0: ับแล้วถ้าอย่างนั้นการมีอีกฝ่ายอยู่ในชีวิตคุณทำให้ชีวิตคุณกลายเป็นสีอะไรอันนี้ยากขึ้นแหละ
7: สีชมพู
0: น้องภูม
5: ิเป็นสีลุงครับ
9: หรอ
5: เพราะว่ามันมีหลากหลายอารมณ
9: ์
5: มีหลากหลายความรู้สึกมีแบบว่ากิจกรรมเข้ามาได้ไปทำงานได้แบบถ่ายละครถ่ายละซีรีส์อะไรอย่างนี้ครับเป็นอะไรที่แบบเหมือนผ่านอะไรด้วยกันมา
9: จริง
7: ครับ
5: ใช่ครับ
7: ยับเหรอครับ
8: ชุดฉาดเนาะเป็นสีเขียว
5: ทำไมอ่ะ
8: แบบโอลีฟกรีนไม่รู้ชอบส่วนตัวชอบเฉดนี้ชอบเฉดนี
7: ้แต่คำถามคือทำให้คุณทำให้ชีวิตคุณเป็นสีนั้นเพราะอะไร
8: เหมือนแบบว่าเหมือนมันเริ่มแบบเหมือนพอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มตกผลึกมากขึ้นเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีเหมือนสีโอลีฟกรีนที่มันแบบว่าเป็นเขียวที่มัน
7: ที่เราชอบ
8: ที่มันรู้สึกว่ามันตกผลึกแล้วไม่ใช่เขียวที่แบบว่าสว่างหรือเขียวแบบอะไรอย่างเงี้ย
7: ไม่ใช่เขียวตานี
8: มันเป็นเขียวที่แบบว่าม
7: ันเขียว
8: มัน
7: เขียวสุก
8: มันไรป์แล้วอ่ะมันไรป
7: ์เออ
8: มันไรป์แล้วอ่ะมันแบบสุกแล้วสุกงอมแล้วอะไรเงี้ย
7: โอเคถ้าอย่างนั้นคุณมองด้อมของคุณเป็นสีอะไรด้อมตุ๊กตับของเราคุณมองเขาเป็นสีอะไร
5: เป็นสีชมพู
7: หรอเพราะ
5: ว่าทุกคนน่ารักมากผมเห็นความแบบความรักของแบบแฟนๆที่แบบมีให้กับเราครับแปลว่าแฟนๆอยากให้พวกเราแบบได้ดีจริงๆโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบต้องการอะไรจากเราเลยบางทีเห็นเรามีความสุขแบบทุกคนจะแบบชอบมากแล้วก็เหมือนแบบคอยซัพพอร์ตเยอะมากอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานต่างๆอะไรเงี้ยครับน่ารักมากทุกคนแบบน่ารักจริงๆครับ
7: ครับ
8: ก็เห็นเป็นสีแบบสีเหลืองแบบเหลืองแบบอบอุ่นเหลืองแชมเปญอะไรเงี้ยแบบว่าแบบอบอุ่นอ่ะทุกครั้งที่เราไปเจอกันหรืออะไรเงี้ยมันอบอุ่นทุกครั้งอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะแบบอยู่ในแต่ละประเทศเนาะทุกครั้งที่เราไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบทุกคนรอที่จะได้พบเจอกับเราจริงๆอะไรดีใจที่มอบความอบอุ่นให้กันและกันเสมอ
7: ครับเขาเป็นคนดีเทลนะเวลาบอกชื่อสีก็ต้องแบบเหลืองแชมเปญ
8: ทั้งหมดเขียวออลีฟพี334ครับเราเลยไม่ถึง
7: พร้อมนะพร้อมเซิร์ช
9: เซิร์ชได้นะ
8: ไม่ถึง
7: อาพูดถึง
9: เดอะบ้านนี
8: ้เซิร์ชด้วย
7: ซีรีส์แล้วสีลมก็คือเพิ่งจบไปไฟนอล EP ไปเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าความรู้สึกของแบบนักแสดงหลังจากที่แบบซีรีส์มันจบไปแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงใจหายหรือคิดถึงหรือว่ายังไงบ้าง
5: ก็ใจหายปนแบบคิดถึงครับเพราะว่าเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากครับแบบ
8: คือครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อเนี้ยชื่อ Love of สีลมรักแห่งสีลมเนี่ยปี2024
5: ใช่ครับ
7: อู
8: ้ปลายปี2024
7: 2ปีหรอ
8: ใช่แล้วคือทางผู้ใหญ่นะฮะไม่พูดถึงบริษัทแล้วกันผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีซีรีส์มาฮะให้เลยอัพคูบรอเลยไปกินข้าวกันแบบช่วงปีใหม่แล้วรักแห่งสีลมเพราะเรารู้สึกแต่ละแข่งสยามไง
7: เ
8: ราแข่งสีลมมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเราก็แบบลุ้นคาดหวังมากอะไรเงี้ยโปรเจกต์มันก็เหมือนแบบว่าเงียบไปพักหนึ่งครับไม่รู้เราก็แบบ
7: ผมไม่มีแล้วล่ะมั้งนู่นนี่นั่น
8: หรือจะยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแต่สุดท้ายเราก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็แบบดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนที่เริ่มอ่านบทก็คือแบบตื่นเต้นมากแล้วมันแบบคือหลายๆซีนในเรื่องอันนี้เขาแบบเขาต้องเรียนสกิลใหม่แบบภายในเวลา
7: สุดเนาะคุณต้องไปเต้นไปอะไรกับเสาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
9: โอ้แดนมันยากมาก
7: เรียนจริงจังมั้ย
5: ไปเรียนจริงๆครับไปเรียนแบบ
8: จริงๆ
7: ไม่หมายถึงว่าไอ้โปรแดนอย่างเงี้ยมันก็คือมีการเต้นเพื่อการออกกําลังกายจริงๆก็มี
5: ใช่ครับ
7: ใช่ป่ะเราก็ไปเรียนแบบนั้นเงี้ยหรอ
5: คือไปเรียนแบบเพื่อใช้กับการแบบ
7: โชว์ขึ้นโชว์จริง
5: ๆ
7: มันยากมากเลยนะพี่เราเคยเรียนแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนมันใช้แรงเยอะจริงๆอ
5: ่
7: ะ
5: คือภูมิเก่งไงครับ
7: เอออ่ะต้องไม่ใครจะกล้าเถียงมือลื่นไหมเวลาจับเสา
5: ลื่นครับถ้าเกิดมีเหงื่อมันต้องใช้ช็อกอ่ะ
7: ต้องใช้ช็อก
5: ใช้ช็อกแล้วก็
8: ช็อกที่ไว้เขียนกระดาน
5: ใช
7: ่
5: แก่มาก
7: ใช่ไหมแต่มันคือช็อกเดียวกันป่ะ
5: ไม่ใช่มันเป็นช็อกครีมครับ
7: อ้าว
5: เป็นช็อกครีม
7: เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ช็อกฝุ่นแล้วหรอ
5: เป็นช็อกครีมครับ
7: หล่อแก่มากช็อกฝุ่นฉันเนี่ยแหละจากเป็นครีมแล้วกลายเป็นฝุ่นเหรอหรือว่าไงเป็นแป้ง
5: ใช่ครับมันเหมือนครีมแต่ว่าพอทาไปแล้วมันจะสักๆครับ
8: ดีน่าช็อกเขียนกระดาษอะที่เสิร์ชอยู่เนี่ย
7: เออแต่ว่าอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยคือภูมิก็ทำได้ดีมากนะมัน
5: โอ้ขอบคุณแม่ครับ
7: เราไปแบบเรียนรู้หรือว่าเราต้องดึงอินเนอร์หรือไปฝึกยังไงคะ
5: ที่แบบเต้นใช่ไหมครับคือผมว่าสำหรับภูมินะนอกจากเต้นที่มันยากคือไอ้อินเนอร์แบบนี้ครับเพราะว่าทำไม่ค่อยเป็นครับ แต่มันต้องทำไม่ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ผ่าน
7: แล้วถ้าอย่างนั้นมันคิดอะไรอ่ะนะตอนนั้นแบบเราก็อินไปกับการเป็นตัวละครนั้นหรอหรือว่ายังไง
5: ตอนที่เต้นใช่ไหมครับถ้าตอนที่เต้นนะผมตอนที่ทำหน้าใช่ไหมครับแค่รู้สึกอย่างเดียวว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แต่ละท่ามันก็เหมือนว่าเขาก็คิดว่าแบบโอ้มันเสวอะไรเงี้ยว่าภูมิทำไม่ได้แบบบางทีแบบ
7: เ
5: ขาทำแบบเฮ้ยภูมิแบบถูมืออะไรเงี้ยแล้วภูมิทำแล้วมันเหมือนแบบมันเก้งกังครับ
7: เข้าใจ
5: แล้วก็แบบเหมือนถูแล้วก็แบบมันกินข้าวมาแล้วมันเช็ดปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยครับ
7: เนี่ยแต่ตอนเนี่ยตอนที่มันเขาเรียกว่าอะไรตอนทำเป็นแบบเป็นเคิร์ฟเป็นเวฟ
0: โอ้มันแบบ
7: แปลว่าภูมิต้องมีพื้นฐานการเต้นอยู่แล้วปะ
5: ไม่มีครับ
7: เออหรือคือเริ่มใหม่หมดเลยหรอ
0: แต่เก่งจริงๆนะเนี่ยคือที่นั่งดูภาพไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วมันเราคือเห็นแล้วรู้สึกว่ามันยากจริง
8: ตอนปีน่ะผมนั่งอยู่ในซีนเหมือนกันตีนขึ้นไปผม
0: ลุ้นน่ะ
8: หายมากผมจิกแบบตัวเองอะแบบอย่าตกนะ
7: อัพได้ลองไหม
8: ลองแล้วยากมาก
7: โอ้ยากจริง
8: แล้วคือเนี่ยคอมเมนต์แรกเมื่อกี้คือน่าจะเป็นคุณครู
0: ใช่
8: เลยแล้วก็แบบว่าคือผมรู้จักทางครูใช่ไหมครับวันที่ไปถ่ายซีนเนี้ยครูเดินมาหาผมแล้วบอกว่าอัพรู้ไหมว่าสิ่งที่ภูมิทำได้ครูไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงมันมีราโคมากๆนะเวลา5คิวทางโปรดักชันมีเวลาแค่5คิว
7: 5คิวหมายถึงก็คือเรียน5ครั้งหรอ
8: ใช่ไปซ้อมไปซ
7: ้อม
8: ครูยังบอกเลยว่าแบบเออยอมใจในความแบบตั้งใจของภูมิจริงๆนี่คือแบบสุดยอดมากๆ
5: แต่จริงๆผมทำได้ในครั้งแรกนะ
7: เฮ้ยเออชอบว่ะนี่แหละ
5: เตือนพี่เตือน
7: คนแบบนี้แหละสีเขียวโอลิฟกรีน
0: โอลิฟกรีนของเขา
7: เออนี่แหละแล้วพี่อัพอ่ะพี่อัพเป็นตำรวจพี่อัพต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
8: อ๋อมี

0: ทำให
1: ้ผ้าจับ
0: ปิดละเออแบบอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็ได้ไปลองก็สนุกดีครับสนุกดี
2: ครับแต่ก็เหมือนได้เอามาอะแดปต์กับในซีรีส์ด้วย
0: ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมพี่จิจ้าด้วยพี่จิจ้ายานินเนาะแบบว่าเชียร์ชิงซาตันยอดมากคือแบบโหโลกเซ็กชันเยอะมากคือไม่ตอนอ่านก็ไม่ได้คิดว่าจะฟูลสเกลขนาดนี้พอมาทำเข้าจริงๆแล้วแบบโหเยอะมากแล้วบางทีอะเราซ้อมไปอย่างนึงไปถึงหน้างาน
2: ต้องปรับ
0: เพราะว่า
2: ด้วยสถานที่ใช่
0: ป่ะทุกอย่างเหมือนกันก็ต้องนั่งเดินคิวกันแบบในวันมาซ้อมกันในวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ท้าทายดีแล้ว
1: เหมือนเรื่องนี้ได้แบบได้ทำอะไรเยอะมากๆเยอะจนแบบโอ้แต่ว่าแต่ก็มันก็ดีใจนะครับที่แบบครั้งหนึ่งแบบได้ทำเลยเพราะว่าถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่น่าจะแบบทำอะไรแบบนี้อะไรครับมันเต้นมาแบบเต้นโพแดนอะไรเงี้ยครับพอทำแล้วเห็นภาพแล้วแบบมันก็ดีใจแล้วก็ครูครับโหครูลุ้นมากแล้วก็ตอนที่แบบเต้นเสร็จนะครับครูเหมือนไปเจอครูเลยครูน้ำตาจะไหลอะไร
2: เขาภูมิใจเนาะแบบทำได้อะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะเรื่องหน้าคือขอไม่ทำอะไรแล้ว
1: ขอเต้นแล้วเต้นไม่หมดแล้ว
2: ไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างขอสลับหน่อย
3: เอาพูดถึงไฟนอล EP หน่อยดีกว่านะคะก็คือเห็นมันมีซีนที่อาภูมิพูดเวทีแล้วก็ภูมิก็อุ้มน้องสิงโต
2: ขึ้นไปด้วยใช่ไหม
3: เออแฟนแซวว่าแบบคือ
2: ดูมันครอบครัว
3: ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีเบื้องหลังอะไรน่ารักน่ารักสนุกสนุกมาแล้วเราฟังไหม
0: ของน้องเหรอ
1: เยอะ
0: เยอะ
3: มาสักหนึ่งมา
1: ที่ภูมิแบบแวบขึ้นมาหัวแล้วคือถ่ายกับน้องแล้วภูมิก็ใส่ต้มหู
3: คร
1: ับ เหมือนว่าภาพก็ถ่ายไงครับถ่ายแล้วภูมิก็อุ้มน้องอยู่สักพักอ่ะน้องเหมือนเห็นต้มหูภูมิแล้วภูมิก็พูดบทไปสักน้องเริ่มเขี่ย
2: เล่นเหรอ
1: เล่นไม่เท่าไหร่ครับสักพักนึงเอานิ้วเกี่ยว
2: เฮ้ยแล้วหลุดปะ
1: ไม่หลุดครับภูมิหัว
2: โอเค
1: แต่ก็มองน้อง
0: น่ารัก
2: สงสัยอะเนาะมันคืออะไรโถลูก
0: น่ารักมากตัวนิดเดียวเอง
1: ตัวนี้เดียวครับ
0: จริงเป็นนักแสดงใหญ่ประจำกองครับ
2: คือทุกคนต้องฟังเขาว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช่ว่าตัวน่ารักครับแล้วก็พูดแล้วก็แบบเหมือนแบบพอบอกแบบพอกำกับไปอย่างเงี้ยน้องเขาก็แบบเล่นได้นะเขาก็เล่นได้จริงๆ
2: เขาอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: สองขวบ
0: อะไรเง
2: ี้
0: ย
2: สองขวบเองเหรอ
3: จะเริ่มพูดได้เองนะ
0: ใช่
1: เราคิดดูดิครับแบบน้องไปกองเนี่ยแบบว่
2: า
1: ดีตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนเหนื่อยมาก
0: คือสองประมาณแบบสองทุ่มน้องรายการจะเริ่มแบตหมด
1: มันสองสามทุ่มครับ
0: ใช่
1: เราจะมีเวลาของน้อง
2: ครับแต่ตอนที่ภูมิอุ้มคือภูมิเหมือนเป็นพ่อน้องจริงๆเลยอ่ะ
1: อ๋อ
2: ดูแบบเชี่ยวชาญ
3: ใช่
2: เชี่ยวชาญเรื่องการอุ้ม
3: ฮะเออใช่
2: หมายถึงก็อุ้มน้องไง
3: เออก็อุ้มน้องไง
2: ถ้าไม่ถามก็ไม่มีอะไรเลย
0: โอเคไม่โลกเมื่อกี้ถ้าไม่โลกอะ
3: ถามต่อเลยสมมติว่าคุณต้องเป็นพ่อในชีวิตจริง
2: เออ
3: คุณสองคนเป็นสายไหนเป็นสายชิลสายดุสายสปอย
0: โอ้โหผมสปอยชัวร
2: ์มั่นใจเลยใช่ปะ
0: โคตรมันโคตรแต่มั่นใจเลย
3: แต่ต้องมีวินัยป่ะ
0: มีวินัยมีวินัยครับมีระบบระเบียบมีวินัย
3: ก็คือต้องตื่นตีสี่มาวิ่ง
1: ใช
0: ่ไม่ต้องเพราะว่าพ่อก็ไม่ตื่นก
2: ันอ้าวแล้วเราจะพูดว่าเราสปอยได้ไงถ้าเราแบบบอกว่าเขาต้องมีวินัยถูกไหม
0: ให้อ่ะให้หมดอ่ะของลงของเล่นอะไรเงี้ยเราชอบกันแล้วเรายิ่งเป็นคนชอบของเล่นอยู่แล้วด้วยไงเด็กๆเราก็ไม่ค่อยได้เล่นของเล่นไงเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาในกำมือเราคือหนังสือไงส่วนใหญ่แล้วก็อยู่กับหนังสือเยอะอะไรเงี้ย
2: แสดงว่าเราอาจจะไม่ได้อยากเลี้ยงให้ลูกแบบเครียดอยู่กับหนังสือเยอะขนาดนั้นปะ
0: ใช่แต่ว่าก็อยากให้อ่านหนังสือเพราะรู้สึกว่าหนังสือยังไงมันก็เป็นการโฟกัสที่ดีแล้วก
3: ็อ่านสักวันละเล่มพอไม่มากไปใช่ไหม
0: ก็ได้อยู
3: ่อยากเคยทำอ
0: ะไรเงี้ยได้อยู
2: ่ก็คือเราจะเป็นพ่อที่สปอย
0: ชอบซื้อของเล่นชอบซื้อของเล่นเล่นอยากเล
2: ่
0: นอยากเล่นของเล่น
2: สายเป
0: ได
2: ้เออ
3: พี่ภูมิล่ะ
1: ภูมิล่ะครับยังนึกภาพที่ตอนที่มีลูกไม่ออกนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบสอนอะไรเงี้ยซะมากกว่าแบบสปอยด้วยสอนด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
3: สอนเต้น
0: โคแดน
2: หยุดก่อน
0: โคแดนแล้วขึ้นด้วยกันขึ้นครูแต่พอมานั่งคิดดูแล้วก็จริงนะคือผมคือทุกวันเนี้ยอยากเลี้ยงหมามากเลี้ยงหมามากไม่กล้าเลี้ยงเพราะกลัวแบบรักเกินอ่ะ
2: หรือว่ากลัวหมากัด
0: ไม่กลัว
2: กลัวสปอย
0: เลยดีกว่ากลัวกลัวรักเกินแบบยังก็ให้
2: แต่พี่ดาวว่าซ้อมก่อนก็ดีนะอาจจะซ้อมจากเลี้ยงหมาก่อนก็ดีเราจะได้รู้ว่าแบบ
0: ซ้อมเลยเหรอ
2: เ
1: ออเอ้ย
2: ไม่ใช่คนละซ้อม
1: แต่พอแบบได้เลี้ยงหมาเล็กๆหรือไม่เล็กๆมา
2: ฮะ
1: มันทำให้แบบรู้เลยว่าถ้าเป็นคนจริงๆมันน่าจะแบบ
2: ยังไง

0: ใช่แล้วมันคงเป็นอะไรที่ลำบากมากเพราะว่าขนาดแบบจริงๆครับรู้สึกว่าขนาดหมาแมวยังแบบว่าเหนื่อยขนาดนี้แล้วถ้าเป็นเด็กจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าจะมีลูกอ่ะคือตอนนี้อยากให้รู้สึกว่าเด็กที่ออกมาไม่ยังไม่ใช่ภาระของเราเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ายังแบบเป็นภาระอยู
1: ่ว่าเรา
2: หอมก่อนใช่ไหม
0: รู้สึกว่าอย่างนั้นถ้าแบบเขาจะได้เกิดมาด้วยแบบสมบูรณ์จริงๆว่าแบบเราพร้อมที่จะมอบความรักอะไรเงี้ยได้แบบโตมาอย่างดี
1: อาพร้อมแล้ว
3: ไม่พร้อมครับวันนี้ดูแลตัวเองไม่ได้เลยครับ
1: แล้วบอกจะสปอยลูก
3: ใช่ไหม
1: มีหลายโปรเจกต์ที่อยากทำด้วย
3: สปอยคนอื่นอีกคนก่อนแล้วกัน
1: สปอย
3: เดี๋ยวซ้อมสปอยภูมิก่อน
1: ก็ดีให้เป็นลูกคนแรกก่อนลูกคนแรก
0: คุณพ
1: ่อลินเป็นลูกคนแรก
2: วันงานมีประกาศเรื่องของบ็อกเซตของซีรีส์ด้วยแบบว่าพูดถึงบ็อกเซตหน่อยว่ามีอะไรยังไงของพิเศษบ้าง
3: คืออันนี้เนี่ยต้องฝากรอติดตามนะครับทาง Official ของ
0: YYDS
3: นะครับผม
2: ครับ
3: มีแค่นั้นเลยครับเพราะว่าพวกผมก็
2: กล่องใหญ่มาก
1: กล่องบอลลูนที่อยู่เหมือนกัน
0: กล่องประมาณไหนอยู่ที่ว่าของข้างในเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวทาง YYDS จะประกาศให้ทราบกัน
3: ครับ
2: คือไม่บอกอะไรเลย
3: ไม่ได้ไม่บอกนะครับ
2: ไม่รู
3: ้ไม่รู้เพราะคือไม่รู้เพราะเขาไม่บอกเราเดี๋ยวเราสปอยไง
2: ประมาณไหนทางนี้ก็ไม่รู
3: ้เราไปสปอยเขาไง
1: นี่เขารักษาความลับระดับโลกนะ
3: วิธีรักษาความลับคือไม่บอก
1: แล้ว
3: บอก
1: โอเคนั้นรอลุ้นพร้อมกันก็แล้วกันนะคะ
3: ก่อนหน้านี้ตอนก่อนรักแห่งสีลมจะถ่ายเขาไม่เคยบอกอะไรพวกผมเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหลุดเดี๋ยวเราไปหลุด
1: อีกโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนี่หลังจากซีรีส์จบทั้งคู่ก็จะมีแฟนมีตด้วยใช่ป่ะคะจะเป็น
3: อันนี้ก็ต้องรอติดตามเหมือนกันครับผมอันนี
1: ้ก็ไม่รู้เหมือนกันอีก
2: ถ้า
0: จริงไม่ทราบครับผมยังไม่ทราบครับ
2: ไม่ได้เม็ดใช่ไหม
3: ไม่ได้เม็ด
1: โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องต่อไปล่ะ
3: สาธุผู้ใหญ่ใจดีทุกหล่ะ
1: มีเรื่องถ้าสมมุติว่ามีเรื่องต่อไปที่จะเล่นด้วยกันนะอยากลองเล่นบทแบบไหนเป็นพิเศษ
3: นี่ไงเราเมื่อกี้เรา
1: ทนาย
3: นี่แล้วได้ยินละช่วงนี้เรายิ่งดูอะไรทนายมาอยู่ด้วยก็นะฮะ
1: อาจจะเป็นหนึ่งในห้าเรื่องนี้หรอ
3: ผมคิดว่าอาชีพทนายเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เจ๋งอะ
1: จริง
3: เจ๋งอะแบบเท่อะแบบว่ามีความแบบ
1: ประยุกต์ข้อมูลที่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม
2: เรื่องต่อไปก็รักแห่งสาทร
3: เราจะหยิบมาเส้นหนึ่ง
1: เขียนชายันอะไรอย่างนี
3: ้หรือไปสุรวงศ
2: ์ก็ได้
3: ไปสุรวงศ
2: ์รักแห่ง
3: สุรวงศ
2: ์สุรวงศ์รักแห่ง
3: ก็บางรัก
2: ไม่ได้มันจะรักล่าสุดรายการอัพภูมิภาค EP ที่56เพิ่งปล่อยคลิปมา
3: ครับ
2: มีการเซอร์พงเซอร์ไพรส์วันโก้งวันเกิด
0: วันโก้งวันเกิด
3: วันโก้งวันเกิด
1: บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
3: ผู้จัดโก้งผู้จัดการ
2: Justin's birthday party
3: ครับผม
2: ครับ
3: คือถ้าเห็นข้างหลังเราจะเห็นแฮชแท็ก Justin birthday festival
2: ทำไมวันนี้เขาไม่มา
3: อะไรนะครับ
2: วันนี้เขามาปะ
3: มา
1: เห็นมาเมื่อกี้เดินอยู่นั่ง
2: หลอ
1: ที่หนึ่ง
3: มา
2: เป็นการเซอร์ไพรส์ที่เขารู้ไหม
3: อะไรนะคะ
2: เขารู้ไหม
3: เขารู้
0: เป็นการเซอร์ไพรส์ที่รู
3: ้
2: เซอร์ไพรส์ยังไงอ
3: ่
2: ะ
3: เซอร์ไพรส์ที่เป็นคนนัดทุกคน
1: เป็นคนจัดเองด้วย
3: เป็นคนจัดเองเป็นตัวเอง
2: แล้วของขวัญใครซื้อ
3: แต่ละคนก็จะซื้อมาอะไรเงี
2: ้
3: ย
2: อ๋อนึกว่าซื้อเองอีก
3: ใช่
0: เป็นการเซอร์ไพรส์สามวัน
2: หูแล้ว
3: ก็จะเศร้าไปนิดนึง
1: จริง
3: ผมก็สนุกสนานกันไปครับผม
2: อ
3: ีกก็เป็นเค้กที่ดังใน TikTok นะครับผม
1: ไอ้เค้กโบราณปะ
3: ใช่
1: พี
3: ่น้องซื้อมาให้นะครับ
1: ครับก็สามารถไปติดตามได้อัพภูมิ
3: ติดตามคลิปอื่นก็ได้ครับผม
1: คร
3: ับมานะฮะ
1: เข้าไปดูกันได้ที่อัพภูมิพักเลยนะคะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าชื่อเกมภารกิจรัก Mission Love Off นะคะเราจะมีภารกิจต่างๆมาให้คุณ2คนเล่นกันเลยเดี๋ยวขอแจกอุปกรณ์ก่อน
1: ข้อแรกไม่มีอุปกรณ์นะ
2: เอาไม่มีหรอโอเค
1: จะเล่าให้ฟัง
2: ได้เลย
1: ข้อแรกมิชชั่นแรกคือทัชชิ่งนะคะทุกคนช่วงนี้แบบสกุชชี่มันฟีเวอร์ใช่ปะไปไหนก็เจอสกุชชี่แต่เราไม่มีสกุชชี่มาให้ทุกคน
2: เฮ้ยตกใจมาก
1: ภารกิจนี้อะไรอะอะไรเล่นใหญ่อะไรคะ
2: ไม่มีสกุชชี
1: ่เราจะให้อัพภูมิสมมติว่าอีกฝ่ายคือสกุชชี่ประจำตัวเรา
2: เฮ้ย
1: บีบไม่เต็มที่ได้เลยแบบเต็มที่ได้เลย
2: เคยเล่นไหมสกุชชี
0: ่เคยเล่นครับ
1: มันจริงๆมันมีมันแต่เราเด็กๆแล้ว
0: ใช
1: ่ใช่แต่เราไม่ได้เรียกมันว่าสกุชชี่อ่ะตอนเด็กเรา
3: เร
1: ีย
3: กมันว่าบีบ
1: เบอร์ที่บีบที่บีบไอ้นิ่มๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะอย่างแรกเลยคือให้ตั้งชื่อสกุชชี่นี้แล้วก็สาธิตการเล่นสกุชชี่ให้ดูหน่อยว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันเล่นยังไง เดี๋ยวเริ่มต้นที่สกุตชี่ของอัพที่ชื่อภูมิก่อนตั้งชื่อยังไงก็ได้อธิบายว่าตัวสกุตชี่ตัวนี้คือ
2: น้อง
1: ชื่ออะไร
2: ชื่อน้องอะไรดี
1: น้องก็อยู่นิ่งๆแล้วล่องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็อันนี้นะครับผมเรามาแนะนำสินค้าใหม่ของทางร้านเรานะครับผมอันนี้เป็นสกุชีภูมินะครับเป็นนมฮอกไกโดนะครับผมอ่ะเริ่มจากการดมกลิ่นก่อน
1: ดมกลิ่นมันเป็นไงคะ
3: คือที่บอกไปว่าเป็นนมฮอกไกโดตอนแรกอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผม
1: เป็น
3: นมจากช่วงทางโคราชอะไรอย่างงี้ครับ
0: ก็จะเป็นทำไมฮะ
3: เป็นสกุชชี่พูดไม่ได
0: ้ขอโทษ
3: ก็จะเป็นกลิ่นนมที่มีความแบบนัว
1: นัวหน่อยชื่อเขาล่ะคะ
2: ชื่อน้องคนนี้อะไรอ่ะ
1: ชื่อน้องมูฟมูฟ
0: มูฟ
1: มูฟมูฟมีฟมูฟอะไรมูฟเพราะอะไรอ่ะ
3: ไม่รู้มันภูมิแล้วก็เอามาสลับกัน
1: มูฟ
3: น้องมูฟนะครับซึ่งน้องมูฟเนี่ยบอกเลยว่าน้องมูฟสโลสโลมาก
1: ก็คือหนีบ
3: เราเข้าใจสกูชี่ก่อน
0: มันยังไงวะพี่
3: คือถ้าบีบไปอ่ะแล้วมันคืนตัวช้าเขาจะบอกว่า
2: บีบไปยั่วก่อนแล้วมันจะค่อยคืนตัว
3: เดี๋ยวหดตัวนะ
1: เ
3: ดี๋ยวเราจะลองให้ดูว่ามันสโลว์ขนาดไหนนะครับสมมติเราบีบไปหนึ่งที
1: โอ้โห
3: นี่เป็นไง
2: ตัวช้าโลอย่าโฆษณาประกันชีวิตเลย
3: ตัวช้า
1: ขายตัวช้ามันคือคุณภาพดีเหรอคะคุณอัพ
3: คุณภาพดี
2: ครับอ๋อแล้วมันเอามือไปกดเอฟเฟกต์ได้ด้วยหรอสกุตชี่อันนี
1: ้เ
3: ออมือให้ตัวเองได
0: ้
3: ได้
1: ชอบอันนี้ชอบ
2: โอเค
3: ก็อันนี
2: ้ครับ
3: ตัวนี้ก็ไม่ขายนะครับตัวนี้เป็นตัวโชว์นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูสินค้าเราในวันนี้นะครับ
2: แต่ว่าสมมติว่าถ้ามันคลายตัวช้าถ้าเราบีบซ้ำๆไปเรื่อยๆมันจะยิ่งหดตัวใช่ไหมทำให้ดูหน่อยได้ไหม
1: โอ้โหสงสารเลยอ่ะบีบหดเข้าไปค่อยคลายช้ากว่านี้ช้าหน่อยนี่คุณภาพดีสกุชี่คุณภาพดี
2: เหมือนฝึกมาจากเซาหลินเหมือนกัน
0: ทาง
1: ถ้ามันแปลกๆเหมือนกัน
2: โอเคถึงตาน้องภูมิแล้ว
1: แก้แค้นได้เลย
0: สกุชี
2: ่
1: จะเรียกสกุชี่ว่าสกุชี่เลย
0: ไอ้นี่มันเล่นยังไงนะ
2: ชื่อก่อนชื่ออะไร
0: เมื่อกี้พี่ตั้งว่าอะไรนะ
1: มูฟ
0: มูฟอันนี้อูฟ
1: อุ๊บได้เลย
0: มันเล่นยังไงพี
2: ่มันบีบ
1: แล้วมันจะยิง
3: มันบีบดูก่อน
1: ดูอ่ะ
3: ผมไปอ่านป่ะมันเป็นแบบมันมีวิธีบีบด้วยป่ะที่แบบว่าห้ามบีบแรงเกินให้บีบแบบอะไรไม่รู
2: ้อ๋อแล้วแต่
3: ผมเคยอ่าน
2: ห้ามกุชชี่มั้งนี่มันอย่างงี้เช่นนี
0: ้แล้วคือยังไงต่อมันถึงว่าบีบ
2: มันคลายเครียดได้
3: คลายเครียด
2: เขาว่างั้นนะ
0: อ๋ออะไรครับ
2: ครับ
3: ม
2: ัน
3: จะมีกลิ่นมันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นชีสเค้กกลิ่นเนยกลิ่น
0: แต่ภูมิเคยบีบแบบนั้นแหละ
3: ไอ้ที่พี่เมียมา
1: บัตเทอร์ใช่ปะ
0: มาถ่ายอันนั้น
2: ตั้งออกชื่อน้องอู๊บ
0: น้องอู๊บ
2: คุณสมบัติอย่างเมื่อกี้เขาบอกคุณคลายตัวช้า
0: เป็นแบบฟาสต
2: ์คลายตั
3: วเร็ว
0: บีบปุ๊บเด้งกลับเลย
2: เฮ้ยติดสปริงเหรอ
0: ดึงตึ้งใช่ครับเป็นคุณลูกค้าอันนี้เป็นสกูตชี่แบบใหม่
1: ค
0: ุณลูกค้าจะเคยเห็นสกูตชี่แบบสโลว์อะไรแบบนี้แล้วเคย
2: เ
0: อาแล้วไม่มีใครเล่นแล้วเป็นสกูตชี่แบบฟาสเท่านั้นดู
2: ไม่ละถ้าบีบแบบแรงๆมันเด้งได้ไกลปะ
0: มันเด้งไกลมาก
2: ต้องบีบ
0: ได
2: ้เลย
0: ว่
2: า
0: ไงสกูตชี่มันเด้งได้นะถ้าเกิดว่าผมทำงี้ปุ๊บ
2: เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
0: ดูนะครับคุณลูกค้าหนึ่งสองสาม
2: เฮ้ยจริงว่ะคุณปักตะกร้าเลยได้ไหม
0: ปักตะกร้าได้เลย
1: ขายไหมคะนี่ขายไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ขายเป็นตัวโชว์เหมือนกัน
2: อ๋อโชว์เหมือนกัน
0: เมื่อกี้มีคิดแวบนึง
2: แต่จริงๆมันเด้ง
3: ขายกู
2: เด้งได้สิก็อยากขายอยู่เด้งได้ไกลกว่านี้ใช่ป่ะ
0: ไม่ได้ได้ไกลกว่านี
2: ้เด
1: ้งไปไหนอะ
0: หนึ่งสองสาม
1: สงสาร
2: และจริงๆสมมติว่าถ้าเราผลักออกไปอ่ะมันจะเด้งกลับคืนมาทางเราด้วยใช่ไหม
0: เด้งกลับคืนมา
2: ลองดูหน่อยดิ
0: ทำไมมันเด้งแรงจังเลยขอลองอีกรอบ
3: โอ้ยเหนื่อยแล้วพอแล้ว
2: ไปเกมที่2มิชชั่นที่2นะคะชื่อว่า Memory นะคะเราจะแจกอุปกรณ์ก่อนนะคะแจกไปก่อน
1: พี่ขออธิบายครับใครจะวาดรูปก่อนใครจะอ่านโจทย์ก่อน
2: ค่ะ
1: ไม่น่าทันแล้วแหละ
2: อย่างที่สองนะคะ
3: ใช่ไม่น่าอ่านอยู
2: ่มันจะมีคนนึงที่ได้ตัว
1: อ่านโจทย์
2: ตัวโจทย์ไปอีกคนก็คือเป็นเปล่าๆเน
1: า
2: ะกติกาก็คือคุณจะต้องบอกโจทย์แล้วเขาก็ต้องวาดพอวาดครบปุ๊บเราจะลิฟอันนี้คืนแล้วเราจะถามคุณว่าคุณวาดอะไรไปบ้างอ้าวแล้วเราบอกเขาทำไมอ่ะ
3: อ
2: ้
3: าว
2: ถูกไหมพี่อธิบายถูกไหม
0: โอเคครับเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
2: โอเคตามนั้น
1: โอเค
3: ครับ
0: คือผมวาดเลยนะ
2: ครับ
1: เร็วๆเลยนะพี่อัพ
3: เร็วๆ
1: ม
3: ัน
1: ต้องบอกเร็ว
3: ๆไปทางนี้หรอ
1: ใช่ครับ
3: ซ้ายไปขวานะ
1: จะซ้ายไปขวานะพี่ภูม
0: ิผมได้ครับ
3: กุ้งหมอนมีดช้อนหลอดแก้วไวน์ดอกบัวหลอดไฟใครคิดไว้เลมอนผักชี
1: แต่ภูมิเก่งมากนะ
3: แหวนเขาเป็นนักวาดนะวาดเมอร์ชันไดส์ตัวเองนะ
2: เออยังไม่เห็นนะ
3: เข
2: าวาดอะไรนะ
3: จานภูมิเฟรนฟรายอัพ
1: ไม่เดี๋ยว
3: นาฬิกาข้อมือ
2: ก็ตามเวลาที่ได
3: ้กาขวดพริกไทยผ้าขนหนูหมดละค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวโชว์ภาพวาดหน่อยนะคะคุณภูมิครับ
1: ไงไม่แล้วประเด็นคือคนที่ถ่ายคือใครอัพต้องเป็นคนถ่ายหรอหรือว่าภูมิต้องเป็นคนถ่าย
2: ทั้งสองคนเลยปะ
4: ก็บอกทีละช่องแล้วก็เช็ควัตถุ
2: อ่ะงั้นรีบคืนค่ะ
0: ตายละ
2: ภูมิให้อัพ
0: ให้ภูมิดูอ๋อ
2: ว่าเขาว่าอะไรไปบ้างอ๋อโอเคเดี๋ยวขอโชว์กล้องทีนึงก่อน
0: ได้ครับผม
2: ครับอันนี้คือผลงานนะคะของที่น้องภูม
3: ิปิกัสโ
1: ซแต่พี่เราว่าภูมิจำได้ว่าภูมิวาดอะไร
0: เราอย่าคาดหวังกับภูมิอะไรขนาดนั้นครับ
2: แต่เดี๋ยวภูมิค่อยๆค่อยๆชี้แล้วไล่ไปทีละอันว่าน้องวาดอะไรแต่ว่าโชว์
3: ปิกัสโซอันเนี้ย
0: อันนี้คือกุ้ง
2: เฮ้ยเห็นไหมจำได
1: ้เห็นไหมล่ะ
0: อันนี้กุ้งอันนี้หมอน
2: เออใช่ไหมพี่อัพ
3: ใช่คร
0: ับ ไอติม
2: ครับไม่ใช่ไอติม
0: อันนี้อะไรเอาแล้วเป็นอะไรเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นผิดนะคะผิดหนึ่งข้อนะคะ
3: มีด
0: มีดเหรอ
2: เออ
1: ม
2: ี
1: ด
0: ว่าอะไรวะนี่ช้อนอันนี้แก้วน้ำ
1: ผิด
3: หลอด
0: หลอด
3: หลอด
1: วาดลึกไปหน่อย
0: อันนี้แก้วไวน์อันนี้ดอกบัว
2: ครับ
0: อันนี้ไฟ
1: อ
0: ันนี้ไฟอันนี้มะนาว
3: เกือบละ
0: เลมอน
2: สุ้ย
0: อันนี้ผักชี
3: ผักชี
2: อะไรอ่ะ
0: อะไรอ่ะ
3: อันนี้เหมือนต้นหอมเลยอ่ะ
2: ถูก
3: ถูกแล้วถูกแล้ว
2: ถ
3: ู
2: กแล้ว
3: ถ
2: ู
3: กแล้วถูกแล้ว
2: พี่เราหรอนึกว่าผิด
1: กาไว้ได้เลยค่ะ
2: แต่ว่านี่คือเพิ่งผิดไปอันเดียวเองหรอ
1: ผิดคือช้อนเอ้ยไม่ใช่มีดผิดมีดแล้วก็
3: หลอดมีกระหลอด
2: มีกระหลอดสองอันต่อครับ
0: อันนี้คือ
1: โอ้โหอะไรวะน่ะ
0: อะไรวะเนี่ยปากกา
3: แหวน
0: แหวน
1: เพียงเลย
0: อันนี้ชีสเค้ก
3: อ
0: ันนี้จาน
3: อ
0: ันนี้ภูม
3: ิ
0: เป็นไฟพี่อั
3: พ
0: นาฬิกาปากกาพริกไทยอะไรวะเนี่ย
2: มา
0: เช็ดตัว
2: ใช่ป่ะ
1: ใช่
2: หรอ
3: โ
2: อเคผิดไปแค่3อันเองอ่ะ
3: อุ้ยเก่งมาก
2: แล้วเราก็จะสลับสกิลกันนะคะ
3: ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ภูม
2: ิเออ
1: พี่ดาวคิดว่าเธอแพ้
0: เมื่อกี้ที่
1: พี่ดาวขอทายขอเดา
2: อ่ะ
1: ขอเดา
2: อันนี้ขึ้นมาครับ
0: ว่าภูมิแกล้งตอบผิดแล้วแหละ
2: ภูมิรู้อยู่แล้วแหละภูมิแกล้งจริ งภูมิต้องได้25คะแนน
1: อันนี้พี่ภูมิครับ
0: ได้ครับเริ่มเลยไหมฮะซ้ายไปขวา
1: ซ้ายไปขวานะพี่ยับนะพี่ภูมิอยากให้พี่อัพดูด้วยตัวอักษรพี่ดาวเชื่อว่าพี่อัพจะจำได้ด้วยตัวอักษรเป็นคนที่ชอบจำตัวอักษรปะไม
3: ่จำไม่ค่อยได
1: ้โอเคถ้าพร้อมแล้วไปครับ
0: แม่นนกใบไม
1: ้
0: ลูกชิ้นปิ้ง
1: ใจร้ายว่ะ
0: ครับ
3: จริงอ่ะแก
0: สปาเกตตี
1: ้
0: ไอติมกะทิธง
1: อุ้ยวาดดีมากเลยอ่ะ
0: แมงกะพรุนคอหมูล่างยุ่ง
3: ว้าย
1: ไปต่อเลยครับ
0: แก้วน้ำโคมไฟเสื้อกล้ามหลอดธนรัตน์บุตรหลอดธนบัตร
3: อ๋อธนรัตน์บุตร
0: ป้ายบอกทางบันได
1: ไปต่อได้เลยครับ
0: สมุดจักรยานทิชชู่ไข่กุ้ง
1: ไข่กุ้ง
3: ชู่ชู
1: ่หมดเวลาแล้วครับพี่อัพครับ
2: ขอดูหน่อยครับ
1: เชื่อป่ะอัพเก่งมาก
0: เต็ม
1: อัพต้องได้เต็มถ้าถามพี่ดาวอัพคือได้เต็ม
2: อันนี้เป็นสิ่งของจากโจทย์จากอัพภูมิพัง EP 3หรอ
1: เออทวาดรูป
3: ละเอียดมากมากโอ้ยเหนื่อยมากนี่แหละคือ EP ที่ผมบอกว่าผมปั่นจักรยานอ่ะจนผมอยากจะลงผมอยากจะลงไปนั่งที่พื้นแล้วลง
1: ได้รู้ป่ะจะให้ฝากสิ่งนั้นตอนท้ายรายการเพราะว่าเห็นอะไรเขาก็พูดอ่ะ
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งของนี้มันมาจาก EP
1: อ๋อเอาหรอเอาหรอโอเค
2: อ
1: ่
2: ะมาน้องอาไปเลยครับ
1: หมดทุกอันแน่นอนโคตรดี
3: ต้นตาลนกใบไม้ลูกชิ้นปิ้งสปาเกตตี้ไอติมกะทิธงเมกะพุนคอหมูย่างแก้วโคมไฟเสื้อกล้ามหลอดธนบัตรป้ายสันอะไรนะป้ายสัญญา
2: บอกทาง
3: ป้ายจะบอกทางบันไดสมุดจักรยานทิชชู่ไข่กุ้ง
0: เฮ้ย
2: ยังเชลดอนปะเนี่ย
3: ยังเชลดอนเลยเหรอไปใส่เสื้อแฟตก่อนเลย
1: ประเด็นคือตอนที่เขาวาดอะเขาวาดแบบมินิมอลมากเลยแกคือต่อให้ไม่ได้อะไรก็พอจะเดาได้อะพอจะถ่ายได้
2: แต่นี้ว่าเขาไม่ได้จำจากภาพวาดของเขา
1: เขาจำจากบางกระจ
2: ายไม่เขาจำจากคลื่นเสียง
1: โอ้ยแม่งเอ้ยไม่น่าเสียเวลาฟัง
3: ยังเชลดอนยังเชลดอน
1: พี่ยามชนะค่ะ
0: พี่จำได้ไงวะ
1: เขาวาดสวยเว้ยแค่นั้นเลยภูม
0: ิคือภูม
3: ิไม่
0: วาดเล่ใช่ไหมครับ
1: เขาวาดสวยและตรงจุดอ่ะมันมินิมอลลูกอ่ะแล้วอะไรต่อนะเพราะมี
2: โอเคเกมต่อไปมิชชั่นที่3นะคะมิชชั่นสุดท้ายแล้ว
1: มิชชั่นนี้นะคะเป็นภารกิจที่ชื่อว่า Mirror นะคะหรือว่ากระจกเงาจะมีโจทย์มาให้อัพกับภูมิให้ทายว่าอีกฝ่ายทำท่าอะไร
0: อ๋ออะไรพี
1: ่โดยวิธีการเล่นคือคนนึงอ่ะจะได้ชื่อท่านะเสร็จปุ๊บอีกคนนึงอ่ะจะต้องหลับตาแล้วก็ใช้วิธีการสัมผัสอีกฝ่ายนึงเอาว่าฝ่ายนั้นน่ะเขาทำท่าอะไร
3: okay.
1: แล้วเราก็ทำตา
2: ม
1: แล้วก็นับ1 2 3ค่อยลืมตาแล้วดูสิว่าเราจะทายถูกไหม
3: โอเค
1: โอเคนะถ้าทำท่าตรงกันก็ได้คะแนนไปเลยต้องให้ได้2ใน3ขึ้นไปถึงจะชนะนะคะ
2: ใครจะเป็นคนคิดท่าใครจะเป็นคนหลับตาทายดี
0: แล้วพี่เลยผมหลับตาแล้วพี่คิดท่าก็ได
3: ้แล้วผมต้องทำท่า
1: ใช่
3: ทำท่าแล้วผมก็ต้องมา
1: ใช่
3: คลำดู
2: ใช่
1: คุณเป็นคนคลำจบ
0: ได้ครับ
2: เด
3: ี๋
2: ยวพี่เนนขอเก็บท็อปอันนี้
1: ไม่ได้จะมีใครต้องคิดท่านะเพราะว่าเราจะมีท่าให้นี่ถูกป่ะ
3: ให้
1: เขาคิดเอง
3: ได้สิมาตา
1: เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ
3: เอา
1: เอาเลยอ่ะได้
2: ไหมได้
1: อัพแต่อัพรู้เปล่าว่าอัพต้องทำท่านี้ทิ้งไว้นานมากเหมือนกันนะ
2: ใช่ถึงพรุ่งนี้เลยนะลองคิดดี
0: ๆ
1: ไม่ต้องไม่ถึงขั้นพูดอาฉลาดมากโอเคพี่ภูมิครับเริ่มว่าแล้วมันหาไม่เจอด้วยซ้ำ
0: เอ้าเอาพี่ยืนเหรอ
1: ออายุก็ประมาณนึงอ่ะยืนท่านี
0: ้ทำท่านกกระเรียงไปเนี่ย
1: อุ้ย
2: ถ้าเรามั่นใจเราทำท่าเขาได้เลยนะ
1: เอออ่ะสองในสามถึงจะชนะ
0: ผมว่า
3: เนี่ยโคตรโทษใคร
0: โทษตกใจว
1: ้าวกลับมาก่อนกลับมาก่อนทุกอย่างโอเคกลับมาก่อน
2: โอ้ยตกใจเหมือนกัน
3: เซ็นเซอร์ทันไหมคร
2: ับไม่ทันรายการสดและอีชุดยีนสองคนกันโอเค
0: เหยียบเหรอ
2: แต่เมื่อกี้น้องทำยังล
3: ู
2: ก
3: เหยียบมันเลย
2: แตกเองมันแตกเองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวงั้นภูมิทำท่านั้นเลย
0: อ่
2: ะไปใช่ไหมถูกเป๊ะเลยอ่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
3: เก่งอ่ะลืมตาปะเนี่ยเฮ้ยลืมตาปะเนี่ย
2: โอ้อัพมันชัดแต่คือถือว่าเก่งมากเอาอีกสักท่าแล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: อีกสองท่าอ
2: ีกสองท่าเลยเหรออ
1: ีกสองท่าอีกสองท่าต้องสองไปสามไง
3: อ๋อผมต่อใช่ไหม
2: ใช่
0: ภูมิทำบ้างได้ไหม
2: สลับไหมอ่ะเออภูมิเอาบ้างสลับเลยสลับเลยมาสลับเลยนี่เป็นไงล่ะบังคับโอ
0: ้โอเคไป
2: พี่อัพลุย
3: ฮะนี่อะไรอ่ะ

0: อยู่เขาก็อยู่กันได้แหละจริง
1: ยากนะ
2: เฮ้ย
3: ใช่ปะ
0: ถูกต้องเป๊ะลืมต
2: าใ
3: ช่ปะ
2: เฮ้ยเฮ้ยสับสับอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ลืมตาพูดจริงพูดจริง
1: พี่บ้า
0: เฮ้ย
1: คือจิตปะเนี่ย
0: ชนะเลยอันนี้คือชนะเลยเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเบรกก่อนไหม
1: เบรกก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้พี่อาพี่ภูมิโทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้นะครับ
4: ครับ
5: EFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: สวัสดีครับผมอภูมิพัฒน์ครับ
8: สวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์ครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
8: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: พาช้าพาพาไปมู
12: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
14: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
15: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
16: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
14: วันพุธ
15: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
17: แฉข่าวเช้า First Class
14: วันพฤหัสและวันศุกร์
15: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
18: แฉข่าวเช้า
19: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
13: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
7: สวัสดีครับผมอภูมิพัฒน์ครับ
8: สวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์ครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
8: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
8: เพลงดีทุกแนว
5: EFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: ส่งความฟินนะคะโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทแล้วก็เดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอยู่กันต่อทางออนไลน์ค่ะ
5: EFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: เอาล่ะช่วงเวลาทองคำนะคะได้เดินทางมาถึงแล้วเราจะให้น้องๆ
1: ช่วงเวลาทองคำ
0: เหมือนกันโทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้และผู้โชคดีคนแรกกดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยครับ
1: ครับเบอร์นั้นเลยครับน้องภูมิ
0: ครับเบอร์มันจะเลื่อนๆหน่อยนะขอโทษที
1: มันอายุมากกว่าน้องอีกอะพี่อาว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ย
0: โอเค
3: ดีไม่มาเป็น
1: ไม่เป็นไรอย่าลูกโอเค
5: ดีนะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
1: ยังไม่รับเลย
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณนอ
6: ฮัลโหลค่ะ
3: นออ
6: นอวอค่ะ
3: นอวอนออ
1: วันที่อยู่ตรงนี้นะคะนอว
0: อนอวอวอแหวนเหร
3: ออ๋อครับคุณนวครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: คุณ
6: ค่ะ
0: คุณนวมีคำถามอะไรอยากจะถามน้องหนึ่งคำถามที่เตรียมมาถามได้เลยนะคะ
6: อยากถามว่าช่วงนี้น้องกำลังอินเรื่องอะไรอะคะทั้งสองคน
0: อินเรื่องอะไรช่วงนี้เป็นพิเศษ
5: ส่วนมากผมจะดูตลกครับ
0: ตลกอะไรอะ
5: แบบก็มาดีครับอะไรครับ
0: อ๋อ
5: โอ้ใช่ผมชอบดูครับ
0: ดูจนครบ EP แล้วยัง
5: ส่วนมากคิดว่าน่าจะดู
1: น่าจะครบแล้ว
5: ชอบดูวนๆนะครับตั้งแต่บริษัทฮาอะไรอย่างเง
1: ี้ยบริษัทฮาค่ะพี่อัพล่ะครับ
3: ช่วงนี้อ่ะครับก็อยาก
6: ยัง
3: ก็
6: อาจจะยังนะ
3: ช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มแบบไม่ได้เริ่มหรอกช่วงนี้ก็ดูอนิเมะอยู่ครับผม
1: โหหรอคะ
3: หลายเรื่องหลายเรื่องอยู่ครับคือผมรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่ดีในการย้อนดูเรื่องต่างๆเพราะว่ามันมีภาคใหม่ๆกำลังจะออกในปีนี้หลายเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นคิเมทสึโนะยาบะเนาะคือไคเซ็นอะไรเงี้ยมันมีหลายเรื่องมากถ้าไม่ห้ามเนี่ยเราก็จะไปแล
5: ้วเฮ้ยพี
1: ่ไป
5: บ้านอ่ะชีวิตยิ่งเข้มข้นใ
1: ช่เดี๋ยวลูกโป่งแตกอีกละกัน
3: ครับผมประมาณอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วคุณนวอินอะไรอยู่ครับช่วงนี้กลับคืนได้ปะ
1: ได้ค่ะ
6: ได้ค่ะอินจะบอกว่ายังไม่ด
3: ีอินรักแห่งสีลม
6: แห่งสีลมไง
1: เออ
6: ด
1: ู
6: ทีวีค่ะ
3: จริงครับดูย้อนหลังได้ทางไหนนะครับผม
6: ค่ะเออดูได้รวดเดียวเลยคืนเดียวจบ
5: นี่
1: โอเค
4: ขาย
1: คนขายด้วยได้คำตอบด้วยเลิศ
4: เออ
1: ขอบคุณนะคะ
3: คุณน้อง
1: สวัสดีค่ะอาสายต่อไปค่ะช่วยกดเบอร์ให้หน่อยนะครับ
3: ถ้าผมโทรผิดทำไงอ่ะ
1: มันมี
3: มันเคยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม
1: เกิดโทรใหม่ได
6: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณครัวซอง
6: ค่ะ
3: ครัวซองต่อเต่ากะลันเหรอ
1: ใช
5: ่สวัสดีครับ
6: สวัสดีคุณดาวแล้วก็คุณแนนด
1: ้
6: วยนะ
1: สวัสดีค่ะคุณครัวซองต่อเต่ากะลันมาหนึ่งคำถามคุณครัวซองอยากถามอะไรน้องอัพน้องภูมิคะ
6: ช่วงนี้ต้องมีข่าวดีอะไรให้แฟนๆติดตามไหมคะ
1: เออมีไหมอ
3: ยากมีเหมือนกันนะครับ
5: อยากมี
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานสร้างสันติสุขชายแดนไทยขอไปค่ะสร้างสันติสุขชายแดนใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
21: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
22: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
23: เสียวฟันน่ะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐานสร้างสันติสุขชายแดนใต้เร่งหาทางออกกรณีสินค้ากุ้งปลากระพงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยได้หารือกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสรวมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพด้านการค้าชายแดนซึ่งพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยและมาเลเซียส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับกุ้งและปลากระพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศได้หาทางออกร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเร่งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติเกิดขึ้นโดยเร็วทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศในการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรที่ค้างอยู่ภายใน30วันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายกอันวาได้เชิญให้นายอนุทินเป่าแซกโซโฟนให้ฟังและเดินไปส่งถึงเวทีซึ่งนายอนุทินได้เลือกบทเพลง My Way ของแฟรงค์ซินาตราก่อนที่นายกอันวาจะหยิบไมโครโฟนขึ้นมากอดคอร้องเพลงร่วมกับนายอนุทินซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศปิดท้ายที่สอทเผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนฟื้นตัวสูงสุดในรอบ4เดือนแต่ 88.2 รับแรงหนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสแต่ยังจับตาความเสี่ยงจากมาตรการการค้าสหรัฐและกำลังซื้อที่ยังเปราะบางคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายวิรัชฉัตรดลงรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 88.2 เพิ่มขึ้นจาก 84.7 ในเดือนก่อนนับเป็นการฟื้นตัวสูงสุดในรอบ4เดือนโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงกลางปีราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งที่ปรับลดลงรวมถึงโครงการ Thailand Fast Pass ที่เร่งรัดการลงทุนกว่า 223,000 ล้านบาทขณะที่การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีในช่วง5เดือนแรกของปีขยายตัวร้อยละ 37.6 และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.0 ช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องติดตามความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าการขยายรายการสินค้าควบคุมอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ชะลอตัวรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อในประเทศและการส่งออกที่อ่อนแอทั้งนี้สอทคาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นใน3เดือนข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 94.5 จากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการลงทุนด้านพลังงานแต่ยังต้องเฝ้าระวังความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีสหรัฐที่อาจกระทบความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: TFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ออกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
1: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: just wanna dive EFM playlist nonstop
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ากินน้องอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้โดยสารเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
5: ม
4: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM แฟนดอมไลฟ
2: ์แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
3: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
4: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
5: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
4: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
5: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับ Manchester United กำลังเดินหน้าอย่างจริงจังในการคว้าตัวอันเดรซานโตสกองกลางดาวรุ่งของเชลซีโดยรายงานจาก Daily Mail Sport รายงานว่าการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและดีลย้ายสู่ถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญโดยมิดฟิลด์วัย22ปีย้ายจากวาสโกเดกามามาค้าแข่งกับเชลซีในปี2023ก่อนลงสนามให้ทีมไป43นัดทำให้ฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมทำไป3ประตูแม้ซานโตสจะได้รับการประเมินฝีเท้าสูงจากคนในสโมสรแต่สถานะของเขายังไม่ใช่ตัวหลักแบบชัดเจนในทีมปัจจุบันด้วยเหตุนี้เชลซีจึงพร้อมพิจารณาการปล่อยตัวหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมโดยเชื่อว่าค่าตัวที่สิงห์บลูต้องการอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์และเวลานี้การเจรจากับแมนยูไนเต็ดก็ยังคงดำเนินต่อไปฟังปีศาจแดงกำลังมองหากองกลางรายใหม่มาเสริมทัพหลังทีมต้องเสียคาซิเมโร่ออกจากทีมขณะเดียวกันก็มีปัญหาในแดนกลางยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อมาริโออูกาเต้ได้รับบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าระหว่างเล่นในทีมชาติอุรุกวัยในศึกฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้ยูไนเต็ดเพิ่งบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเอเดอร์ซอนมิดฟิลด์ชาวบราซิลจากอาตาลันตาและคาดว่าจะดีลดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในเร็ววันอย่างไรก็ตามพวกเขาพลาดเป้าสำคัญอย่างเอเลียตแอนเดอร์สันที่เลือกย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์รวมถึงมาเตอุสเฟอร์นันส์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ตัดสินใจไปท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ไลน์นิชโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
10: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM Playlist Non-Stop

EFM playlist nonstop สวัสดีวันพฤหัสบดีวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่วันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสที่เราเริ่มใหม่ได้เสมอนะ

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: วันนี้เป็นคนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะก็คือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถหมดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
7: แอบ
6: ก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
8: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
9: มันก็จะดีกว่า
10: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
12: และกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
1: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
2: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ประติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับบรูโน่กิมาไรส์แจ้งความประสงค์ขอย้ายออกจากนิวคาสเซิลขณะที่อาร์เซนอลกำลังเร่งเดินหน้าคว้าตัวกองกลางมาร่วมทีมโดยมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลซึ่งย้ายจากลียงในปี2022ตกเป็นเป้าหมายจากทีมเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาให้ความสนใจในตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานระบุว่าการหารือเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขทางการเงินของดีลดังกล่าวตัวเลขค่าตัวที่ถูกประเมินในเบื้องต้นกับตัวแทนของดาเตวัย28ปีอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเชื่อว่านิวคาสเซิลไม่อยากเสียกิมาไรส์ที่เป็นทั้งกัปตันทีมและหัวใจสำคัญของทีมไปหลังจากที่เพิ่งขายซานโดรโดนาลีกองกลางทีมชาติอิตาลีและอันโทนิโกดอนออกไปในตลาดซื้อขายรอบนี้ด้วยทั้งนี้การย้ายเข้ามาของกองกลางคนใหม่จะนำไปสู่การขายผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันที่มีอยู่ในทีมออกไปโดยอาร์เซนอลพร้อมเปิดรับข้อเสนอสำหรับคริสเตียนนอร์การ์ดมิดฟิลด์ชาวเดนมาร์กนอกจากนี้ดีลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเป็นตัวจริงของมาร์ตินซูบิเมนดีในปี2026ถึง2027และในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
8: Espiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

เสียงของนาฬิกาในเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touched me onceที่ไม่ได้เอื้อเลยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

0: สียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันศุกร์หากคุณยังติดอยู่กับอดีตให้ลองปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าปล่อยให้อดีตเป็นอุปสรรคในการเติบโตอนาคตรอคุณอยู่ข้างหน้านะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับสอแววไม่น่ารอดหลังเตียโก้สกูโรผู้อำนวยการฟุตบอลของโมนาโกทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสได้จุดประกายข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของปอป็อกบากองกลางตัวตัดผมโดยยืนยันว่ากองกลางรายนี้อาจย้ายออกจากสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะปัจจุบันในการแถลงข่าวเดอสกูโยรอมยับว่ากำลังประเมินสถานการณ์ของนักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้เนื่องจากสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในอีก12เดือนข้างหน้าโดยเมื่อถูกถามว่านักเตะวัย33ปีรายนี้มีแนวโน้มจะย้ายทีมหรือไม่สกูโยให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ใช่แน่นอนผู้อำนวยการกล่าวบางทีเขาอาจจะไปบางทีเขาอาจจะอยู่ต่อมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเราให้ความเคารพในการตัดสินใจของตัวเขาเป็นอันดับแรกเมื่อเขามาที่นี่เขาเป็นคนคิดบวกมากเขาช่วยเหลือพวกกลุ่มนักเตะรุ่นเยาว์แต่ความจริงก็คือโครงการไม่ได้มีผลดีนักในฤดูกาลที่มาเมื่อเราเริ่มต้นโครงการความคาดหวังของเราแตกต่างกันมากการมาถึงของหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างฟิลิเป้ลุยได้เปลี่ยนพลวัตสำหรับผู้เล่นอาวุโสหลายคนรวมถึงปอป็อกบาอดีตผู้เล่นของแอตเลติโกมาดริดและเชลซีโดยเขามารับหน้าที่คุมทีมฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและคาดว่าจะใช้ตารางการแข่งขันปรีซีซั่นเพื่อพิจารณาผู้เล่นคนใดเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ทางแท็กติกของฤดูกาลที่จะมาถึงโดยสำหรับสภาพร่างกายของป็อกบายังคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับทีมงานโค้ชหลังจากฤดูกาลที่หนักหน่วงเขาลงเล่นให้โมนาโกเพียง6นัดและมีเวลาเพียง115นาทีเท่านั้นเนื่องจากปัญหาเรื่องความฟิตทั้งอาการบาดเจ็บที่ต้นขาน่องและข้อเท้าฤดูกาลที่ยากลำบากนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่โมนาโกจบอันดับ7ในลีกทำให้พวกเขาต้องไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการนะครับบาร์ซ่ารุกคืบยื่นซื้อคาริมอเดลเยมี่จากดอร์ทมุนด์นักเตะลั่นขอย้ายซบต่างดาวทีมเดียวในซัมเมอร์นี้โดยบาร์เซโลน่าเปิดฉากยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์พิจารณาเพื่อขอซื้อตัวคาริมอเดเยมี่ตัวรุกริมเส้นความเร็วสูงเป็นที่เรียบร้อยโดยเวลานี้การเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรกำลังดำเนินอย่างต่อเนื่องตามรายงานของฟาบริโซโรแมโนอ้างจากคราวด์โรเมโรผู้สื่อข่าวสายตรงของบาร์ซ่าโดยรายงานระบุว่าอเดเยมี่ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต้องการย้ายไปบาร์เซโลน่าทีมเดียวเท่านั้นในตลาดซื้อขายรอบซัมเมอร์และปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปสโมสรอื่นทั้งหมดโดยเวลานี้ทัพอาซูกราน่าได้ส่งตัวเลขข้อเสนอไปวางไว้บนโต๊ะเรียบร้อยโดยไม่ทราบจำนวนของตัวเลขและต้องการคว้าตัวปีกทีมชาติเยอรมันรายนี้มาร่วมทีมโดยกำลังรอการตัดสินใจของทางฝั่งเสือเหลืองไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ลาลาลาลาลา
12: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
13: Inspiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

ว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้ง8เบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสือว่าหานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววันแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอานี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเธอก็เอากัน

0: สวัสดีวันศุกร์อย่าเอาตัวเองไปยึดติดกับใครมากเกินไปเพราะคนที่เข้าใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ก็ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับซึ่งรายงานว่าเนมาดาวเตะซูเปอร์สตาร์อาจตัดสินใจแขวนสตั๊ดในเร็วๆนี้เหตุเหนื่อยล้าทางจิตใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโดยเนมาเพิ่งพบกับความผิดหวังด้วยการตกรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลก2026กับทีมชาติบราซิลจนเจ้าตัวประกาศอำลาทัพแซมบ้าขณะที่สัญญาของเขากับซานโตสจะสิ้นสุดลงหลังจบปี2026และยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายออกไปแต่อย่างใดล่าสุด UOL สื่อบราซิลระบุว่าเนมาร์รู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลและยังรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นการขาดการยอมรับตลอด15ปีที่เขาเล่นให้กับทีมชาติบราซิลทำให้ขณะนี้ดาวเตะวัย34ปีมี3ทางเลือกที่กำลังพิจารณาสู่การประกอบด้วยการกลับไปเล่นให้ซานโตสและอยู่จนครบสัญญาย้ายไปอยู่สโมสรใหม่ที่มีความกดดันน้อยกว่าหรือเลิกเล่นฟุตบอลรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกาครับแฟนบอลพันธุ์แท้ทีมชาตินอร์เวย์เปลี่ยนชื่อของตัวเองหลังทีมรักสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้สำเร็จแต่การกระทำสุดห่ามครั้งนี้กลับทำให้แม่บังเกิดกล้าโมโหโกธาแบบสุดๆเมื่อวีด้าเนเลนฮาลันมิทุนมีโอกาสได้เห็นความยอดเยี่ยมของนอร์เวย์ด้วยตาเนื้อหลังหักปากกาเซียนชนะบราซิล 2-1 ที่ผับแห่งหนึ่งในเมืองเรนแฮมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยอารมณ์ร่วมจากชัยชนะครั้งใหญ่หลังออยานนีลันเซฟจุดโทษของบรูโน่กิมาไรส์ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมประกอบกับฤทธิ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วีด้าจึงโพสต์คำมั่นสัญญาผ่านโซเชียลมีเดียก่อนจะทำตามจริงหลังอย่างเออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูช่วงท้ายเกมนอร์เวย์คว้าชัยโดยวีด้ายื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเปลี่ยนชื่อกับกรมสรรพากรนอร์เวย์และได้รับอนุมัติในเวลา 3:00 น.ของเช้าวันจันทร์หรือประมาณ3ชั่วโมงหลังจบเกมที่สนาม MetLife Stadium โดยเจ้าหนุ่มใจเด็ดเปิดใจว่าผมโพสต์ลงในสตอรี่ว่าถ้านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบผมจะเปลี่ยนชื่อกลางของตัวเองเป็นเนเลนหลังจากการเซฟจุดโทษครั้งนั้นและเมื่อฮาลันมีส่วนสำคัญมากกับชัยชนะครั้งนี้เขาก็ถูกใส่เข้ามาในชื่อด้วยตอนนั้นผมเราอยู่กับที่ผับลาเกอร์11ในเมืองเรนแฮมโดยเพื่อนๆบรรยากาศที่นั่นบ้าคลั่งมากเมื่อนอร์เวย์ทำสำเร็จก็ไม่มีอะไรที่ต้องคิดอีกแล้วผมเป็นคนที่รักษาคำพูดดังนั้นผมจึงต้องทำตามที่บอกไว้ตอนนั้นผมเมามากและเข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนอร์เวย์ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าการเปลี่ยนชื่อของตัวเองจะง่ายขนาดนี้หลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
8: E-spiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: กดติดตามกับ
9: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

แอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
4: Number 1
5: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้อง
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: อังคารคลุมโปง
9: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้อีสานเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
10: ม
9: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
11: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
12: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับจังหวัดปทุมธานีประกาศเขตควบคุมพิเศษใน3อำเภอหลังผลแลบยืนยันสุนัขจรจัดสีขาวนะครับติดพิษสุนัขบ้าไล่กัดคนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: เสียวฟันน่ะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับจังหวัดปทุมธานีประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า3อำเภอในช่วงวันที่7กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนี้นะครับหลังพบว่าสุนัขจรจัดติดพิษสุนัขบ้าไล่กัดทั้งคนและสุนัขในพื้นที่นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
3: จากกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.คูบางหลวงรับแจ้งเหตุสุนัขต้องสงสัยเพศผู้สีขาวไม่ทราบอายุและไม่มีเจ้าของเข้ามาในพื้นที่หมู่ที่7และหมู่ที่9ตำบลคูบางหลวงในวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสุนัขตัวดังกล่าวมีอาการดุร้ายไล่กัดสุนัขของชาวบ้านจำนวน7ตัวและได้กัดประชาชนไป2รายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับตัวมากักเพื่อดูอาการจนกระทั่งสุนัขได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาทางปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วได้ดำเนินการส่งหัวสุนัขไปตรวจหาพิษสุนัขบ้าล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งผลยืนยันจากปศุสัตว์จังหวัดว่าสุนัขตัวดังกล่าวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจริงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยครอบคลุมพื้นที่รัศมีภายใน3อำเภอคืออำเภอลาดหลุมแก้ว3โคกเมืองประทุมประกอบด้วยหมู่ที่7ตำบลคูบางหลวงและหมู่ที่3ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วหมู่ที่8ตำบลบางเตยอำเภอ3โคกรวมถึงหมู่ที่6ตำบลบางหลวงและหมู่ที่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง5สิงหาคม69นี้สนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ไปที่ราคากุ้งนะครับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์กุ้งในไทยนะครับโดยชี้ว่าปรับตัวดีขึ้นหลังจากมาเลเซียระงับนำเข้านะครับพร้อมสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมคุณอภพรช่างกลมีรายงานครับ
4: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคากุ้งหลังจากที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยซึ่งจากการหารือพบว่าสถานการณ์ด้านปริมาณผลผลิตและราคากุ้งเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยราคากุ้งปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งดำเนินการในการเชื่อมโยงตลาดและการรณรงค์การบริโภคกุ้งภายในประเทศโดยมีการนำเอากุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังฉะเชิงเทรากระจายสู่จังหวัดปลายทางในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้เห็นท้องที่จะมีการผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกุ้งไทยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: สภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะครับโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
5: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวพิโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: อโย Good Morning Bangkok สวัสดีครับผมตื่นเช้ากันแล้วหรือยังจ๊ะวันศุกร์กันแล้วครับผมคุณผู้ฟังสนุกสุดมันแน่นอนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ 6:00 น.ถึง 8:00 น.เช้าต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับผมเช้าวันนี้อยู่กับผม DJ พีมครับ2ชั่วโมงมาให้ผมไปส่งคุณผู้ฟังไปทำงานกันนะครับใครตื่นแล้วรายงานตัวเข้ามาหน่อยนะจ๊ะคุณผู้ฟัง2ช่องทางเลย Airtime ฟัง Fin Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับทักทายช่องแชทกันหน่อยสวัสดีคุณการด้วยนะครับผมสวัสดีน้องออมนะอุ๊ยน้องออมตื่นเช้ามากสวัสดีพี่เป็นรัตนะครับผมพิชนิตาสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ครับผมไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็น้องออมบอกว่าล่าสุดเพิ่งได้ดูพอดแคสต์ของพี่พีมเรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณมากๆนะครับผมที่สปอร์ตผู้ชายคนนี้นะครับก่อนไปลุยการคุณผู้ฟังวันนี้ฝากไว้อีกครั้งนึงครับผมกับอาหารแมวกินโนเรียลมิชฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย Mazda Mid Year Sale Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับเช้าวันนี้เหมือนมีช่องแชทของเราบอกมาว่าฝนตกบางพื้นที่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่มีแพลนจะออกจากบ้านนะครับผมอาจจะต้องเร็วนิดนึงนะอาจจะติดกันได้นะครับผมแล้ววันนี้พวกอาทิตย์นี้รู้สึกว่ารถติดมากเลยอะเมื่อวานอย่างเงี้ยคือพิมพ์สัญจรด้วยมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าโหไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดสมมติต้องขับรถในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้มันไปติดจากตรงไหนนะฮะแต่ว่าหรือเพราะว่าช่วงนี้มันยังไงใกล้ลอยกระทงแล้วหรือเปล่าคนก็เลยรีบออกมาทำงานเก็บเงินเพื่อซื้อกระทงอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมฮะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมกระทงไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่จะต้องไปลอยกระทงในเดือนนี้นะคุณผู้ฟังมันจะมีอยู่หนึ่งเพลงครับผมที่ศิลปินคนนี้เนี่ยโอ้โหเขาอยากลอยกระทงมากเขารอลอยกระทงไม่ไหวแล้วคุณผู้ฟังศิลปินคนนั้นเนี่ยคือ Black Heart ครับผมเพราะ Black Heart เนี่ยเขาพูดเสมอว่าใจมันอยากจะลอยกระทงนี่ไงลอยกระทงไหมเดี๋ยวไปฟังกันในเพลงนี้คุณผู้ฟังเมื่อไหร่จะมีใจให้กันจาก Black Heart ครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแนวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: ขอเข้ามาจัดให้นะครับผลงานเพลงจากพี่ปามี่อย่างหลุมอากาศครับผมพร้อมกับหนึ่งผลงานเพลงก่อนนั้นๆจากพี่กวินดีฟิชชิ่งกับแบล็คฮาร์ทด้วยกับได้แค่เดินมาส่งนะคุณผู้ฟังเป็นไงเมื่อกี้เป็นเพลงที่แบบแบล็คฮาร์ทร้องหลักแบล็คฮาร์ทฟิชชิ่งนะครับผมแล้วก็หนึ่งเพลงตามใจเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอนเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมในช่วงเช้านี้ครับมีคนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเช้านี้ฝนตกมันได้กลิ่นละเพราะฉะนั้นครับผมฝนตกใครที่ได้กลิ่นฝนเรียบร้อยเดี๋ยวไปฟังกันในเพลงนี้นี่คือกลิ่นฝนจากเติ้ล First One ครับ

อย่างที่น้องออมเล่าให้ฟังไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังส่งเข้ามาว่าเฮ้ยพี่พิมคะดูพอดแคสต์ตอนล่าสุดเรียบร้อยเป็นส้มมารีแล้วก็พี่วีวิโอเลตนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งเพลงใหม่จากพี่วีวิโอเลตครับที่เข้ามาโปรโมทนะครับผมแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าพอยิ่งได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงนี้มันยิ่งทำให้อินคุณผู้ฟังกับ Give Up Give In ครับผมเพลงใหม่ล่าสุดที่วีเพิ่งปล่อยออกมาครับเสียงที่ทุกคนได้ยินไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เสียงที่ recover แล้ว 100% ของพี่วีนะพี่วีบอกว่าเสียงนี้เนี่ยมันกลับมาได้แค่มันแบบ 70-80% เท่านั้นเองแต่ว่าอยากเลือกที่จะปล่อยเพลงนี้ออกมาเนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งใน journal ครับที่จะจดบันทึกไว้ในชีวิตว่าเฮ้ยเราเคยมีช่วงหนึ่งที่ประสบปัญหาแบบนี้เจอกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราไม่ได้ give up นะแต่เลือกที่จะ give in กับมันมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นครับใครที่กำลังท้อแท้นะคุณผู้ฟังเพลงนี้น่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่ช่วยทำให้คุณแบบเยียวยาหัวใจได้จริงๆอ่ะเพราะว่าแบบศิลปินเขาไม่ได้แค่บอกว่าเฮ้ยอย่าท้อนะแต่ศิลปินเขากำลังทำให้ดูด้วยว่าตัวเขาเองยังไม่ท้อเลยนะครับผมเพราะฉันฝากเพลงนี้จากพี่วีวิโอเลตไปด้วยกับ Give Up Give In นะครับคุณผู้ฟังเบรกท้ายกันแล้วกับชั่วโมงแรกครับผมฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวกินโนตเรียลมิตรฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรส์นีไทยมาสด้ามิดเยียร์เซลล์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับผมเดี๋ยวไปทิ้งท้ายก่อนปิดชั่วโมงแรกครับหนึ่งผลงานเพลงที่พิมพ์เพิ่งเคยไปดูเขาสดครั้งแรกไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังใครที่ติดตามพิมพ์มาใน EFM New Release หรือว่าในหลายช่วงดีเจเนี่ยจะรู้ว่าพิมพ์ชอบวงนี้มากคือ Pearl Peach แต่ไม่เคยไปดูเขาสดเลยคุณผู้ฟังวันพุธที่ผ่านมาครับมีโอกาสได้ไปดูสดมา1รอบโอ้โหเล็กเพอร์พีชคือร้องแบบดีมากอะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนทางเล็กจะมีประสบปัญหาเข้าโรงพยาบาลนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสามารถไปให้กำลังใจกันได้เนาะผ่าน Instagram ของเพอร์พีชเลยคุณผู้ฟังแล้วก็1ผลงานเพลงที่ทำได้ดีมากๆในวันนั้นร้องจริงเหมือนกับในที่อัดไว้เลยครับผมอยากให้ลองไปฟังกันในเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันศุกร์ลองเป็นคนที่กล้าปฏิเสธคนอื่นเพื่อถนอมหัวใจของตัวเราเองแล้วชีวิตอาจจะง่ายและเบาสบายกว่าที่คิดนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: พาช่างพาพาไปมู
8: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชัวฮะเส

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
4: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจากเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีน้ำรั่วจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับพร้อมประสานรฟม.จัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
17: 5678นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
18: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
9: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเพจ Facebook สำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับได้เผยแพร่ประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกเนื่องจากเหตุดังกล่าวนะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์อาคารบริเวณใกล้เคียงรวมถึงทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารที่ได้รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตและร่างกายรวมถึงทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารนะครับจึงเห็นควรให้หยุดใช้อาคารหากยังมีการเข้าใช้อาจก่อ